0: 100.5 คืบหน้าค่ะร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN นะครับในวันเสาร์นี้นะฮะ
2: อาละช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะ
1: ครับ
2: ก็อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณอะไรนะ
1: ภูเบศครับแหมอาจารย
2: ์อาจารย์เล่นมุกไปจีนมาด้วยกันเนี่ย
1: ทำเป็นลืมนะครับ
2: บอกแล้วเขาเล่นมุกค่ะอาจารย์เหนื่อยไหมกลับมาเนี่ยสนุกไหมคะอาจารย์กับคุณภูเบศร้อสนุกมากมากมาก
3: เห็นข้อความจากลายกลุ่มก็ดีใจครับ
2: ค่ะ
3: ดีใจที่ทุกท่านมีความสุข
1: ครับ
3: ใช่ไหม
1: ใช่ครับอาจารย
2: ์ฉันถ้าไม่ติดภารกิจทำงานฉันก็อยากไปนะคะค่ะอ่ะ
3: คุณภูเบศเนี่ยขึ้นไปสูงสุดเลย
1: ครับ 4,680 กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเล
2: และอากาศเบาบางไหม
1: เบามากครับ
2: แล้วคุณต้องใช้ออกซิเจนกระป๋องเหรอ
1: คร
2: ับ
1: กระป๋อง
2: คร
1: ับ
2: โอ้
3: ที่เมืองจีนเขามีออกซิเจนใส่กระป๋องให้คนละกระป๋องนะฮะทุกคนได้ใช้นะฮะเพราะว่าเขาห้ามเอาขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบินเอากลับบ้านไม่ได
1: ้เอากลับบ้านไม่ได
3: ้ก็เลยต้องใช้
2: ต้องใช้ให้หมดเดี๋ยวฉันเคยไปจิวใจโกกับไอ้สี่ดารุณีอะค่ะเบาบางแล้วแต่ว่าตัวเองไม่ต้องใช้แต่คนเห็นหลายคนก็จะใช้อยู่ฮะ
3: แสดงว่าสุขภาพ
2: ยังแข็งแรงอยู่ใช่ค่ะและนี่ก็กลับดูเป็นการวัดด้วยนะว่าสุขภาพโอเคไหมแต่ก็ไม่เสมอไปนะค่ะ
3: การออกซิเจนมีเราจะเห็นคุณค่าของอากาศบริสุทธิ์ก็ตอนนั้น
2: ใช่ใช่ใช่ใ
3: ช่แต่ใครที่เราไม่อยู่ในมุมที่มันแย่ๆนะฮะเราก็สิ่งที่มันดีๆนั้นเนี่ยมันคือยังไง
1: อืมใช่ครับ
2: ใช่ค่ะอาจารย์ถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ที่สูงแต่เราก็เจอไอ้ปัญหา PM 2.5 นะอาจารย์เน
1: า
2: ะ
1: ใช่คืออย่างหนึ่งที่เจอที่จีนเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่มันแบบดีมากเลยนะครับในบริเวณพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยนะฮะ

0: ไม่มีฝุ่นมากมายกายกองแบบกรุงเทพเรา
1: ไม่มีฝุ่นครับนอกจากควันบุหรี
0: ่ที่จีนเขาก็สูบบุหรี่กันเยอะนะแต่ก็ลดลงมาเมื่อกี้คุณบอกลดลงไปบ้าง
1: ลดลงมาเยอะแล้วฮะครับ
2: มีหลายท่านบอกว่าคงไม่นั่งหรอกกระเช้านะฮะแต
0: ่เสร็จแล้วต้องนั่ง
2: ทุกคนก็กระเช้า
1: ตอนแรกจะไม่ขึ้นไงกลัว
0: แต่ว่าควรจะขึ้นนะแม่ดินนะคนเราในได้ไปแล้วไปถึ
1: งแล
0: ้
1: วนะครับผม
0: เป็นประสบการณ์เหมือนกับกดไปตุรกีเขาบอกให้ขึ้นบอลลูนดูภูมิภาคบางคนก็ไม่ขึ้นมาโอ้ยต้อง$200อะไรเงี้ยบอกขึ้นเถอะไหนๆมาแล้วอะไรอย่างนี
1: ้
0: นะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: แต่ทริปนี้แข็งแรงทุกท่านเลย
0: โอ้ดีมากๆเลยค่ะ
2: ขนาดว่าสูงไปเหมือนกันแล้วนะฮะก็ยังเดินเก่งทุกคน
0: ก็ดิฉันเห็นนะบอกว่าโอ้โหนะทัวร์เนี้ยโซลเอาไปตั้งนาน
1: ขาย
0: มีคนจองแบบคือหมดเกลี้ยงแบบเร็วอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยนะคะค่ะ
2: เพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะแต่ดีครับดีทั้งร่างกายและจิตใจนะ
0: จัดอีกมีคนเรียกร้องค่ะ
2: เขาหยุดยิงกันแล้วนี่ใช่ไหม
1: ที่ไหนครับประธาน
2: เราได้ทำไม่หยุดแล้วไม่ใช่หรอ
1: ใช่ครับหยุดจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันดีคืนดีก็จะกลับมายิงอีกไหมอาจารย์ครับ
2: ไม่หรอกตอนนี้รีพับลิกันเพียงพำเยอะมาก
1: คือถ้าสถานการณ์ดีอาจจะมีอีกรอบใช่ไหมฮะหรือไง
2: ต้องรอไปจนถึงเลือกตั้งกลางเทอม
1: ครับก็คือช่วงประมาณธันวาแล้วครับอาจารย
2: ์วันที่3พฤศจิกายน
1: อ๋อพฤศจิกายนครับ
2: โอเคถ้าแพ้ทั้ง2สภาหมายความว่าเดโมแครตคุมทั้ง2สภาโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่อยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: การคดีอะไรนะ impeachment แปลว่าไล่จับเพื่อน
0: ใช่ค่ะ
2: แต่การเมืองมันก็เป็นเย่งนี้แหละครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นปุถุชนธรรมดาจากรีพับลิกันก็เป็นสถาบันทางการเมือง
0: ค่ะ
1: ครับ
2: เขาคงไม่ทำให้ตัวเองเจ๊งเพราะไอ้คนที่กลจริตหนึ่งคนมันที่คนจะเด็ดไหมคนเนี้ย
0: ก็นะวันนี้พูดอย่างพูดนี้อีกแบบอีกมันมาลิ้นเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างงี้บางคนก็บอกผีเข้าผีออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะเรียกว่าที่คนจะเด็ดไม่ธรรมดาผีจับปากให้มาพูด
0: เฮ้เขาต้องมีการตรวจสุขภาพจิตนะอาจารย์นะใช่ไหม
2: มันตรวจแล้วมันทำไงล่ะฮะก็คนก็เรียกเขาเอง
0: ก็จริงค่ะอาจารย
2: ์ก็เรียกเขาเองนะครับพอเรียกมาแล้วไม่ตรงปกเนี่ยอยากจะให้ออกมันก็ยาก
0: ก็มันไม่ได้อ่าฮะค่ะ
2: บ้านเราก็เหมือนกันเนี่ยไหมเนี่ยตอนนี้ไม่ตรงปกเยอะเลย
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์
0: ทำไงได้ล่ะ
1: ก็ว่ากันไปเนาะเรื่องการเมืองต่างประเทศหรือว่าการเมืองบ้านเราแต่ว่าวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยเรื่องของภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในสาคเนย์ฮะก็ภาคต่อ
0: ต่อเนื่องนะภาคต่อเนื่องกันมาค่ะจากครั้งที่แล้ว
2: สิ่งที่เราคุยกันมาเนี่ยมันไม่ธรรมชาติทั้งสิ้นเลย
1: ก็เป็นภัยพิบัติ
0: ก็โดยเฉพาะยิ่งฝีมือน้ำมือของมนุษย์นี่แหละที่ทำให้เนี่ยมันปั่นป่วนอยู่ทุกวันนี้นี่แหละก็เนี่ยมนุษย์เล่านี่แหละค่ะ
1: ครับ
2: ผมไปสืบค้นย้อนหลังไปนะฮะภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติเนี่ยรวมถึงธรรมชาติด้วยนะฮะในอาเซียนในแต่ละปีค่าเฉลี่ยของการสูญเสียให้คิดเป็นตัวเงินมันอยู่ที่กว่า900,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

0: ค่ะ
1: ครับ
2: ก็เลยมานั่งคิดคำนวณว่าถ้าเราป้องกันเรื่องพวกนี้ได้แล้วไอ้เงิน $900,000,000,000เนี่ยมันคงทำให้อาเซียนเจริญไปตั้งนานแล้ว
0: ค่ะ
2: ก็เลยมานั่งนึกดูว่ามันทำอะไรได้บ้าง$900,000,000,000$900,000,000,000เนี่ยมันเทียบเท่ากับ1/5ของ GDP อาเซียน
1: ครับ 31.1 เอ้ย 31.5 ล้านล้านบาท
2: นะลองคำนวณคุณผู้เบสจ่ายค่าเทอมให้ดู
1: ไม่ถึงครับอาจารย์เบาบางครับ
2: มาเฉลี่ยต่อคนนะสมมติว่าเราลงทะเบียน
1: ครับ
2: ค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะปีสมาลงทะเบียน1ครั้งปีสมา 30,000 บาทเนาะ
1: ฮะ
2: นะ 30,000 บาทต่อเทอมมันหมายถึงกี่เทอมสำหรับ1คน
1: คนนึงก็2เทอม
2: นะก็จีสมาเอา 60,000 บาทต่อคนถ้าเราเปรียบเทียบไอ้มาเป็นทุนการศึกษาเนี่ยโอ้โหมันมหาศาล
0: มหาศาลมากใช่ค่ะ
2: มันมหาศาลถึงขนาดว่ามันสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นได้นะคะเราจะเห็นอะไรที่มันดีงามขึ้นตลอดเวลาแล้วก็มีความต่อเนื่องนะแต่มันในมุมกลับกันไอ้สิ่งที่มันต่อเนื่องเนี่ยมันกลับเป็นความสูญเสียจริงนะฮะ
1: ค่ะ
2: $900,000,000,000เนี่ยมันสุดๆเลยนะถ้านึกภาพไม่ออกเราก็นึกถึง PM 2.5 ตอนนี้นะฮะเรานึกถึงไอ้ฝุ่นและควันตอนนี้ว่ามันรุนแรงขนาดไหนแล้วลองมองย้อนหลังไปนะครับว่าเราเห็นสภาวะแบบนี้เนี่ยมากี่ปีแล้วแล้วเราเห็นสภาวะที่ท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายออกมาไล่เรียงเราจะต้องแก้ไขอย่างมีบูรณาการมากี่ปีแล้วแล้วทุกคนก็ท่านผู้มีอำนาจก็ออกมาพูดเหมือนกับเขียนสคริปต์กันไปแล้ว
0: มันเหมือนอะไรนะเทสมากรอใหม่พูดใหม่พูดซ้ำพูดซากอะไรอยู่อย่างนั้นนะอาจารย์นะ
2: นั่นแหละครับมันก็เลยหมายความว่าได้แค่พูดแต่ไม่มีใครทำนะครับพูดเมื่อตัวเองมีอำนาจแต่พอไม่มีอำนาจแล้วเนี่ยก็ออกมาด่าเขานะนี่แหละครับนี่แหละคือแสดงว่าไม่ได้ทำกันอย่างจริงจังและโดยแท้มีคลิปล่าสุดนี้นะครับมีพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งมาจากอำเภอแม่ริม
1: ครับ
2: ก็เดินก็คุยกันไปผมก็ถามอะไรแก้บนให้ฟังตลอดเวลาเลยว่าอาจารย์คือตอนนี้มันแทบจะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะขนาดที่บ้านเนี่ยมีที่ดินมีสวนมีอะไรสารพัดมีสายน้ำมีอะไรเนี่ยขนาดมีธรรมชาติขนาดนั้นเนี่ยเราอยู่กับมันไม่ได้แล้ว
0: โอ้ค่ะ
2: เพราะว่าควันนะฮะจากควันนี้ยังมีฝุ่นอะไรพวกนี้นะจริงๆผมไม่อยากจะให้ข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดการตื่นตระหนกนะฮะก็เลยไม่ได้พูดต่อจากที่เขาแต่ก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่เริ่มจากอบต.เนาะนั่นแหละที่เรา กำหนดได้มากที่สุดเวลาเราเลือกตั้งเนี่ยอบต.
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับไม่ใช่2,000มาก็กาได้อย่างเงี้ยอบต.นี้ซื้อเสียงแพงกว่าส.ส.นะครับ
0: โอ้ฮะ
2: เพราะว่ามันไม่มียุบสภาไม่ต้องไปต่อรองกับใครมากมายต่อรองกับแค่คนกากบาทได้ก็พอแล้ว
1: ครับ
2: นั่นแหละเราจะเบรกก่อนไหม
1: เบรกสักครู่หนึ่งอาจารย์ครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันครับ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning Asia นะคุณฟังอยู่กับอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินคุณภเบศสุนีดิฉันวิวรรณวรรุษอาจารย์คะมาฟังข่าวต่อกันเลยนะข้อมูลที่อาจารย์ให้มานะแล้วข้อบ่นอย่างงี้อาจารย์บอกต้องไปบอกกับอบต.นี่มันสำคัญที่สุดแล้วยังไงต่อคะ
2: มันเราต้องเริ่มจากรากหญ้าครับเราต้องเริ่มจากรากหญ้า
0: ค่ะ
2: เพราะการเมืองระดับชาติเป็นยังไงรากหญ้าก็ต้องเป็นฐานใ
0: ช่
1: คร
0: ับ อ
2: ือ
0: ฮ
2: ึ
0: ค่ะ
2: แต่ถ้ารากหญ้ามาจากการช้อปปิ้งได
0: ้
2: ไปสมัครช้อปปิ้งเนาะก็ไปช้อปปิ้งเนี่ยไม่ต้องใช้คำว่าซื้อเสียง
0: แล้วไม่ต้องใช้คำนั้นค่ะ
2: ช้อปปิ้งออนไลน์ได้แล้วไม่ต้องมีคืนหมาหอนแล้วแต่หมามันไม่ได้หอนนะครับแต่ก็ยังทำกันเยื่องเดิมนั่นนะฮะเราเป็นมาอย่างนี้มากี่ยุคแล้วนะครับกี่สมัยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมามองที่ตัวเราเราเป็นคนที่ไปกากบาทให้เขาจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะแก้ภัยพิบัติทั้งธรรมชาติและภัยพิบัติธรรมชาติเราแก้ไม่ได้อยู่แล้วฮะคือภัยธรรมชาติมันมาอยู่แล้วแต่มันรุนแรงขึ้นเพราะมันไม่ธรรมชาติมันก็ต้องเริ่มจากตัวเรา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เราก็เริ่มจากตัวเราเอาอย่างนี้ผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งมีดาบตำรวจอยู่ท่านหนึ่งท่านปลูกต้นตาลมาเป็นเวลา 30-40 ปี
1: ครับ
2: ต้นตาลนี่กว่ามันจะโตนะผมจำคำพูดของพ่อผมได้เลยบอกว่าโครงการระยะยาวต้องปลูกตาล นะลูกเพราะว่าตาลนี่กว่าจะได้กินลูกเนี่ยนะครับ30ปีนะครับ
0: โอ้ค่ะ
2: นั่นแสดงว่าคนที่สามารถทำอย่างนี้ได้เนี่ยจิตใจเขาจะสุดยอดขนาดไหน
1: ครับ
2: ดาบวิชัย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ดาบวิชัยสุรยุทธครับ
2: อยู่มาวันหนึ่งนะฮะมันมีคนที่ประชาชนเรียกไปไปตัดต้นตาลของดาบวิชัยไปตัดต้นตาลของแกที่แกปลูกมา 30-40 ปีมันสวยงามอยู่แล้วดันไปตัดบอกว่าเราต้องขยายถนนที่ดินมันน้อยกว่าต้นตาลขนาดนั้นเลยหรือ
0: จ
2: ริงไหมแต่จริงๆแสดงว่ามันอยากได้ต้นตาลหรือเปล่ามนุษย์เราเนี่ยมันก็แปลกนะแต่ที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือว่าไปสืบค้นกลับมาว่าเอ้าโครงการขยายถนนนี้ยังไม่อนุมัตินะแต่ลงมือแล้วเอ้า
0: อะไร
2: เฮ้ยถ้าเป็นท่านสีจิ้นจิ๋งเนี่ยติดคุก7ชั่วโคตรแล้วนะครับ
1: คร
2: ับ แต่พอดีมาโชคดีครับบ้านเราไม่มีท่านสี
0: อ
2: โชคดีสำหรับนักการเมืองที่โกงนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนี่แหละสิ่งที่ใกล้ตัวเราอย่าปล่อยให้มันลอยนวลครับ
0: ค่ะ
2: เพราะไม่งั้นท่านก็จะต้องจมปลักอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเสียงเดียวใช่แต่ละคนคือเสียงเดียวแต่อย่าลืมนะครับถ้าทุกคนคิดเหมือนกันได้รับภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติเหมือนกันนะฮะแค่สมัยหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีเลือก
0: ค่ะ
2: มันก็เปลี่ยนได้แล้วนะเหมือนไอ้ตั้มบ้านเนี่ยนะตั้มเห็นลืมถามไปคิดว่าไอ้งานเลี้ยงที่สื่อมวลชนเนี่ยมันจัดฉากไหม
0: ก็คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะว่าอาจจะจัดฉากนะเพราะว่าตอนนี้คะแนนเสียงทรัมป์มันหล่นไปเยอะมากเลยเขาก็ต้องการจะเรียกร้องกลับมาดึงดูดความสนใจก็มีคนวิเคราะห์อย่างนั้นไปเยอะนะอาจารย์
2: ใช่ใช่แต่สุดยอดกว่านั้นนะครับสื่อมวลชนอเมริกันฉันยังนั่งยังไม่ได้ดื่มไม่ได้ดริงค์ไม่ได้
0: ใช่ถือขวดวายกันเป็นคนละขวดเลยใช่ไหมอาจารย์
1: อยู่กับบ้าน
0: อ
1: ย่าให้เสียของ
2: ดีนะไม่ห่อสเต็กกลับบ้านด้วยนะคร
0: ับ เขาก็เลยบอกเอ๊ะมันเป็นการที่ว่าอะไรลอบสังหารหรือว่าเป็นการปล้นวายแบบอะไรกันแน่เนี่ยก็มีคนวิเคราะห์แบบนั้นนะอาจารย์นะ
2: นั่นแหละครับโลกที่เป็นจริงโลกที่เป็นจริงแล้วก็สื่อมวลชนที่ไปนั่งกินมันก็คือโดนัลด์ทรัมป์ได้คัดสรรแล้ว
0: ค่ะใช่ค่ะ
2: ถ้าเป็นประโยชน์ต่อฉัน
0: ฉันก็เชิญเข้ามา
2: จำไม่ได้เป็นโดนัลด์ทรัมป์เวลาเขาพูดเวลาคนที่ไม่ชอบขี้หน้าโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ก็จะไม่ชอบขี้หน้าเขา
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็จะบอกเขานะอ๋อ CNN fake news
0: เออใช่ค่ะแล้วก็ Fox บอกเนี่ย Fox เนี่ยนะรายงานดีมากเลยอะไรอย่างนี
2: ้ขนาดบอกว่าตัวเองนี่เป็นประเทศประชาธิปไตยจ๋า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่เอาเข้าจริงๆไม่มีหรอกครับโดนัลด์ทรัมป์มาทุกครั้งมันไม่ได้คิดถึงส่วนรวมคิดถึงว่าตัวเองจะได้อะไรแต่สิ่งหนึ่งอันนี้ต้องยกนิ้วให้คนอเมริกัน
0: ค่ะ
2: เขาเคารพกติกา
0: ค่ะ
2: แล้วที่เขาคุยกันในสภาเขาพิพากษาวิจารณ์กันในสภาแล้วโหวตแล้วแพ้สมมติอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
2: ยังไงก็แล้วแต่ครับนั่นคือสิ่งที่ต้องยกนิ้วให้เขาเพราะเขาทำตามกติกา
1: ครับ
2: นะฮะทุกคนมีวาระทุกคนเข้ามาโดยมีวาระ
0: ค่ะ
2: นะครับเพราะนั้นอันนี้เดือนพฤษภาคม
0: ก็เหลืออีกประมาณ6เดือนก็จะมีกลางเทอมเลือกตั้งกลางเทอมมิถุนายนพฤศจิกายนค่ะ
2: ใช่ครับก็คือคนอเมริกาเลือกเขามาเองแต่ไม่ใช่คนอเมริกาทุกคนนะครับ
0: ค่ะ
2: คือคนที่ไม่ได้เลือกเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจมากเป็น2เท่า
0: ค่ะ
2: แต่คนเลือกเนี่ยก็เป็น10เท่านะครับผมเห็นคำหนึ่งไปเห็นคลิปหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเขาออกมาพูดเรื่องน้ำมันนะฮะเขาบอกว่าไม่น่าเลือกมันมาเลยเนี่ยไอ้ขยะอวกาศ
0: โอ้ใช้คำนั้นเลยนะอาจารย
2: ์โอ้โห
0: เ
2: ห็นไหมครับมันก็ยังไม่เกี่ยวกับไอ้สิ่งแวดล้อมเกี่ยวอะไรสักหน่อยแต
0: ่
2: ถ้าเป็นขยะอวกาศเนี่ยมันต้องไม่ส่งผลกับมนุษย์บนโลกนี้จริงไหมฮะแล้วก็คำพูดของเขาเนี่ยฉันเลือกมันมาตั้ง3ครั้งหมายความว่าโดนัลด์ทรัมป์ลงสมัครมา3ครั้งนะครับขนาดที่พอดีชนะครั้งหนึ่งแพ้ครั้งหนึ่ง
0: แล้วก็มาได้อีกครั้งนี้
2: นั่นแหละผู้หญิงที่ตั้งฉายาให้โดนัลด์ทรัมป์มาขยับประกาศก็บอกว่าฉันไม่น่าเลือกมันทั้ง3ครั้ง
0: แล้วตอนนี้ก็รู้สึกแล้วแหละ
2: นั่นแหละครับแล้วอย่าลืมนะครับว่ารีพับลิกันต้องอยู่โดนัลด์ทรัมป์ไม่อยู่ก็ช่างหัวมัน ก็ช่างของมันเพราะว่าการเมืองมันคือสถาบันนะฮะ
0: ค
2: ่ะแต่ตัวตนของบุคคลปุถุชนที่เข้ามาในแต่ละห้วงแต่ละเวลาเนี่ยมันคือสีสันแล้วก็เพื่อทำให้สถาบันนั้นอยู่ยงนะฮะต่อไปเนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาอะไรก็ได้ครับที่จะสร้างคะแนนเสียงให้ตัวเองให้พรรคให้สถาบันอยู่รอดปลอดภัยต่อไปแต่ผมเชื่อได้เลยว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์ยังอยู่ไปถึงเลือกตั้ง
0: อีกสอง
2: นะฮะโดนัลด์ทรัมป์จะมีชีวิตที่อับเฉามากไปสร้างสถานการณ์อะไรคือตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้เฒ่าเลี้ยงแกะไปแล้วไม่ใช่เด็กนะไม่ใช่เด็กเราต้องมีอีกเรื่องหนึ่งแล้วแหละเลี้ยงแกะแล้วครับก็คือโกหกพบลมได้ทุกวันแล้วก็สร้างคือโลกมันโปร่งใสมากขึ้นนะทุกวันนี้พอมันโปร่งใสมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นทุกอย่างครับว่าอะไรคือของแท้อะไรคือของไม่แท้
0: ใช่ค่ะเขาน่าจะรู้ตัวเลยแล้วตอนนี้ว่าเขาอะคิดผิดมากเลยนะไป underestimate อิหร่านนะนึกว่าจะได้เหมือนแบบเวเนซุเอลาเนี่ยหลังจากที่ฆ่าผู้นำแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนะอาจารย
2: ์นั่นแหละลืมนึกไปว่าทุกวันนี้ประเทศอื่นเขาก็มีดาวเทียมนะครับ
0: เออ
2: ในยุคสงครามเย็นคนที่มีดาวเทียมมากที่สุดคืออเมริกา
0: สหรัฐนี่แหละค่ะ
2: กับโซเวียตในยุคสงครามปัจจุบันนี้ที่อเมริกาไปถล่มอิหร่านรวมหัวกับอิสราเอลประเทศที่มีดาวเทียมมากที่สุดคือจีนครับ
0: อ๋อตอนนี้เป็นจีน
2: เป็นจีนครับจีนส่งดาวเทียมทุกวันที่สำคัญสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า underestimate
0: นะคะประเมินต่ำปะ underestimate
2: พลาดมากเนี่ยตอนนี้จีนใช้ดาวเทียม300ดวงทุกวัน
0: โอ้ฮะ
2: ดูความเคลื่อนไหวในห้วงที่โดนัลด์ทรัมป์ถล่มอิหร่านอิสราเอลถล่มอิหร่านถล่มเลบานอนถล่มฉนวนกาซาอะไรก็ว่ากันไปครับจีนนะครับใช้ดาวเทียมให้เป็นบิ๊กเดต้าครับ
0: โอ้ฮะ
2: เพื่อที่จะรู้ว่าเครื่องบินคุณขึ้นจากตรงไหนคุณยิงมิสไซล์จากตรงไหนเรือคุณทำอยู่ยังไงแล้วมันเรียงกันแบบไหนเป็นแนวระนาบขนาดไหนลำไหนใหญ่สุดเล็กสุดจีนได้ข้อมูลแล้วครับ
0: เขาได้ข้อมูลกันแล้วเออนี่ไงเซดิฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะอาจารย์ว่าไอ้ตรงนี้ไอ้สงครามที่ทำอิหร่านเนี่ยทำให้ทั้งจีนกับรัสเซียเนี่ยสามารถที่จะรู้เลยนะว่าเออนะแสนยานุภาพทางทหารอยู่ขนาดไหนนะอาจารย์
2: เนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์จึงบอกว่าเนโต้มาช่วยฉันหน่อยย
0: ุ
2: โรปช่วยฉันหน่อยนะครับพอเขาไม่มาก็ทะเลาะกับเขาอีกต่างหาก
0: ใช่ค่ะ
2: นี่คือปัจจัยเร่งนะปัจจัยเร่งที่เกิดขึ้นแล้วขั้วอำนาจโลกเนี่ยปรากฏตัวแล้วนะครับ
0: อ
2: เมริกากำลังจะกลายเป็นสุนัขหัวเน่าใช้คำสุดครับ
0: โอ้ค่ะ
2: สมัยก่อนเราเรียกหมาหัวเน่าใช่ไหม
1: เหลืออีกหนึ่งนาทีครับอาจารย
0: ์ฟังแล้วเพลินโอเคค่ะอาจารย์ใช้คำพูดดีค่ะสุนัขหัวเน่าค่ะ
2: to be continue นะครับ
0: ก็จะไม่มีใครเอาด้วย to be continue tomorrow นะอาจารย์นะ
1: ครับวันนี้
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ครับก็ลาไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะทั้งคุณสุนี
1: ผู้เป็นสุนีอาจารย์วีระวันแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์ลาผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับทุกคนโชคดีค่ะอ๋อวันนี้หวยออกนะขอให้ทุกคน
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันทาวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพ

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันค่ะในวันเสาร์ที่2พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลหน้า1ของหนังสือพิมพ์มาแล้วค่ะรับชมรับฟังกันได้นะคะทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเสด็จร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนณพระราชวังกรุงสต็อกโฮล์มนะครับก็มีพาดหัวข่าวและก็มีภาพประกอบในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับภาพประกอบจากข่าวสดครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศและบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมในพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนทรงเป็นชกภาพเมื่อ30เมษายน2569นะครับส่วนไทยรัฐนะครับภาพประกอบครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉายพระรูปร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนสมเด็จพระราชินีซิลเวียและพระราชอาคันตุกะพระราชวงศ์ยุโรปที่เสด็จร่วมงานพระราชพิธีวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16ณพระราชวังหลวงกรุงสต็อกโฮล์มเมื่อ30เมษายนนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับฉลองพระองค์พระราชินีต่างชาติชื่นชมฉายพระรูปหมู่งานคิงสวีเดนประสบนิกรไทยในสวีเดนและประเทศไทยปลื้มปิติพระบรมีในหลวงพระราชินีทรงฉายพระรูปร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนและสมเด็จพระราชินีซิลเวียพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะพระราชวงศ์ยุโรปขณะเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ80พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16ระหว่างวันที่29เมษายนถึง2พฤษภาคมชาวสวีเดนและสื่อต่างชาติชื่นชมพระสิริโฉมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจและเฝ้ารอชมว่าจะฉลองพระองค์ชุดไทยที่งดงามขนาดไหนในงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำโดยจะเสด็จกลับถึงประเทศไทย2พฤษภาคมครับ
1: มากันที่เรื่องของนายราเชนศิลปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกันค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าตัวออกมาบอกว่าเตรียมจะยื่นหนังสือลาบวชตามระเบียบราชการค่ะมีกำหนดเข้าพิธีอุปสมบท25พฤษภาคมจำพรรษาจนถึง23มิถุนายนที่วัดป่าบ้านตาดในจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งก็เป็นความตั้งใจส่วนตัวที่วางแผนไว้ล่วงหน้าหลังเกษียณอายุก็จะอุปสมบทฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมปกติเป็นคนเข้าวัดทำบุญอยู่แล้วสำหรับระยะเวลาอุปสมบทคือ1เดือนค่ะและเมื่อลาสิกขาแล้วหนังสือลาออกจาก

0: ักราชการก็จะมีผลพอดีนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ยังบอกด้วยว่าต้องการอยู่ในความสงบไม่ประสงค์ให้มีการพูดถึงเกี่ยวกับการยกย้ายตำแหน่งที่เกิดขึ้นนำไปโยงว่าเป็นประเด็นทางการเมืองและย้ำว่าครอบครัวบอบช้ำมากแล้วก็อยากให้เรื่องนี้ทั้งหมดยุติแต่เพียงเท่านี้ค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะประกาศปวด25พฤษภาคมราเชละทั้งโลกยุติดราม่าปมฝนหลวงผู้ใช้แรงงานเรียกร้องรัฐบาล8ข้อตั้งกองทุนเพิ่มค่ารักษาพยาบาลราเชนขอยุติดราม่าเผยครอบครัวขอไม่ให้ยุ่งอีกไม่มีอะไรต้องพูดแล้วจากนี้จะขอลาบวชค่ะ
1: ส่วนประเด็นการเมืองนะครับมีความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีออกมาป้องนางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับหลังจากโดนกระแสดราม่าโดยนายกมั่นใจคนที่โดนพี่แต๋มจะหงายท้องแน่นอนทุกรายนะครับยืนยันไม่ต้องเสริมทัพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติเอาอยู่นะครับมองว่ายังขับเคลื่อนงานทำงานได้เมินคนวิจารณ์เป็นพวกไม่หวังดีกับรัฐบาลอยู่แล้วนะครับดูรายละเอียดเรื่องนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีออกมาป้องนางสุภจีหลังโดนกระแสดราม่านะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหยอกชวนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปไลฟ์สดขายทุเรียนส่วนกรณีที่นางสุภจีถูกโซเชียลโจมตีเรื่องการทำงานโดยทั้งสองคนไปเจอในงานไทยช่วยไทยที่บางใหญ่ซิตี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันว่านางสุภจีนั้นทำงานหนักมากๆและไม่มีท้อมีแต่ลุยอย่างเดียวจนต้องเตือนให้พักผ่อนบ้างพร้อมกับระบุว่าไม่ต้องหาคนมาช่วยเสริมทีมเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพและการขับเคลื่อนงานที่ยังเป็นไปด้วยดีครับนายกรัฐมนตรีกล่าวติดตลกว่าไม่เป็นห่วงเรื่องมรสุมข่าวลือเพราะว่านางสุภจีเป็นคนแข็งแกร่งและหากโต้กลับเมื่อไหร่ฝ่ายที่โจมตีอาจถึงขั้นจุกหรือว่าหงายท้องขาชี้ฟ้าพร้อมย้ำว่าการทำงานในรูปแบบปัจจุบันที่มีทั้งข้าราชการประจำและก็ทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจอย่างนายสันติธารเสถียรไทยสามารถตอบสนองนโยบายได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วครับจึงขอให้ประชาชนไม่ต้องฟังเสียงเหน็บแนมจากฝ่ายที่ไม่เคยปรารถนาดีประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวใหญ่นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าอนุทินป้องสุภจีคิกออฟไทยช่วยไทยพลัสจองคิวรถพุ่มพวง 30,000 คนเรืองไกลยื่นกกต.สอยสุริยะผิดจริยธรรมเด้งอธิบดีฝนหลวงอนุทินตรวจป้องสุภจีทำงานหนักจะตายไม่ต้องตั้งทีมองคลักษ์เตือนพวกออกมารุมถล่มระวังจะเจอเสิร์ฟกลับมีจุกหงายท้องขาชี้ฟ้ากันเป็นแถวนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าเบรกพรรคเศรษฐกิจและพปชร.อย่าทึกทักเป็นพรรคร่วมแค่อยู่ในซีกรัฐบาลรัฐบาลจุดพลุคิกออฟไทยช่วยไทยพลัดคนแห่จองคิวรถพุ่มพวงกว่า 30,000 รายเรื่องไกลยื่นกกต.สอยสุริยะปมฝ่าฝืนจริยธรรมแฉชุดอนุสั่งติดกำไร EM ทักษิณแต่ไม่มีกฎห้ามนะครับเป็นกุญสือการเมืองก็รวมๆประเด็นข่าวการเมืองเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในช่วงต่อไปให้คุณผู้ฟังรับทราบด้วยครับ
0: ขณะที่นายเรืองไกรลิขิตวัฒนะค่ะนักกฎหมายอิสระก็ไปยื่นคำร้องนะคะต่อไปรษณีย์ส่งไปยังกกต.ค่ะเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจยกย้ายนายราเชนไปเป็นผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงว่าการกระทำนี้เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะตัวฐานไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอันร้ายแรงอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งนายสุริยะได้สัมภาษณ์ต่อสื่อยอมรับว่าหลานตัวเองติดต่อไปยังนายราเชนเพื่อขอดูงบประมาณปี70ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขณะที่นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินก็เดินทางมายื่นคำร้องต่อปปช.ให้ขอไต่สวนและวินิจฉัยนายสุริยะและพวกกรณียอมรับว่าหลานเข้ามาก้าวก่ายการบริหารราชการในกรมฝนหลวงจนกลายเป็นกรณีพิพาทสุ่มเสี่ยงต่อการขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะมากันที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของแนวหน้าค่ะยื่นร้องกกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ลเชื่อสุริยะหลังเด้งอธิบดีฝนหลวงเรืองไกลกัดไม่ปล่อยผิดจริยธรรมร้ายแรงราเชนพึ่งผ้าเหลืองลาบวช1เดือนยุติปัญหาค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้าครับเมื่อวานนี้วันแรงงานแห่งชาตินะครับ27องค์กรนัดรวมพลังยื่น8ข้อเรียกร้องขณะที่กลุ่มเครือข่ายแรงงานก็ยื่น9ข้อเรียกร้องนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับว่าข้อเรียกร้องนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างช่วงหน้าครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของวันแรงงานเมื่อวานนี้กันบ้างนะครับ27องค์กรนัดรวมพลแรงงานแห่งชาติยื่น8ข้อเรียกร้องไปถึงรัฐบาลครับขณะที่กลุ่มเครือข่ายแรงงานก็ยื่น9ข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลโดยเฉพาะให้แก้ปัญหาพลังงานสินค้าราคาแพงแล้วก็ปรับค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทั้งประเทศนะครับกลุ่มสภาองค์การลูกจ้าง26แห่งแล้วก็1รัฐวิสาหกิจผู้ใช้แรงงานครับเมื่อวานนี้รวมพลังเดินขบวนโดยเคลื่อนจากสะพานมัคควานไปลานคนเมืองหน้าศาลว่าการกรุงเทพมหานครยื่น8ข้อเรียกร้องต่อผู้นำรัฐบาลครับโดยมีรถขยายเสียงชูป้ายเรียกร้องเรื่องต่างๆอย่างเช่นขอให้รัฐเร่งดูแลเรื่องค่าแรงสวัสดิการขอค่าแรงเท่าค่าอาหารสสตอนนี้บอกว่ารวยไม่ไหวแล้วนายกช่วยด้วยขอให้รัฐปรับเงินเดือนพนักงานและทุนภาษากิจ 10% หลังเงินเดือนข้าราชการแซงหน้าไปแล้วทั้งนี้ข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ8ข้อนะครับยึดข้อเรียกร้องเดิมของหลายปีที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมมุ่งเน้นด้านความมั่นคงและสวัสดิการผู้ใช้แรงงานครับอย่างเช่นขอให้จัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงเป็นหลักประกันให้กับลูกจ้างกรณีนายจ้างปิดกิจการโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเพิ่มค่าคลอดบุตรจาก 15,000 บาทเป็น 30,000 บาทขยายอายุผู้ที่ร่วมสมัครเป็นผู้ประกันตนจากเดิมไม่เกิน60ปีเป็นไม่เกิน70ปียกเว้นภาษีเงินได้จากเงินก้อนสุดท้ายที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างไม่เกิน1ล้านบาทผลักดันให้ไทยรองรับอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98ซึ่งเรียกร้องมานาน 20-30 ปีแต่ว่าไม่มีความคืบหน้านะครับขณะที่สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยครับรวมถึงสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เขาก็จัดกิจกรรมวันกรรมกรสากลด้วยนะครับเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปทำเนียบยื่นข้อเรียกร้องเชิงนโยบายต่อนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันกรรมกรสากล9ข้อนะครับอาทิขอให้แก้ปัญหาพลังงานเช่นน้ำมันก๊าซไฟฟ้าสินค้าราคาแพงซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนขอให้รัฐบาลให้สัตยาบันองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้เท่ากันทั้งประเทศเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดเช้าวันนี้ครับสำหรับประเด็นนี้นะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอวครับรวมถึงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานเนื่องในวันแรงงานสากลระหว่างการรับฟังความคิดเห็นด้านแรงงานที่ลานคนเมืองสารวัตรการกทมเมื่อวานนี้ครับพาดหัวข่าวข่าวสดครับแรงงานที่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ712บาทชุมนุมเมเดย์เรียกร้อง9ข้อหนูขอดูเหตุผลเพื่อไทยจัดเวทีรับฟังเครือข่ายผู้ใช้แรงงานชุมนุมเดินขบวนวันแรงงานยื่น9ข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลครอบคลุมเศรษฐกิจสิทธิและสิ่งแวดล้อมพร้อมขอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ712บาทแก้ปัญหาพลังงานยุติแปลรูปรัฐวิสาหกิจแปลรูปประกันสังคมจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบนายกอนุทินระบุทุกอย่างต้องมีเหตุผลต่อข้อเรียกร้องขึ้นค่าแรงด้านยศชนันท์ปราศัยที่ลานคนเมืองชี้รัฐต้องยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานรับมือเศรษฐกิจเทคโนโลยีเร่งอัพสกิลรีสกิลพรรคเพื่อไทยออกแถลงการย้ำคุ้มครองสิทธิพัฒนาประกันสังคมและยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงครับ
2: เช่นเดียวกันกับในมติชนนะคะยศชนันรับ8ข้อวันเมเดย์พรรคประชาชนร่วมทวงประชาสังคมผู้ใช้แรงงานยื่น8ข้อเรียกร้องวันเมเดย์ทวงค่าจ้างเป็นธรรมเพิ่ม2ปมเร่งด่วนยศชนันตั้งกรรมการติดตามข้อเสนอทันทีค่ะส่วนเรื่องของค่าไฟเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ต้องตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะว่าประชาชนนั้นจะต้องจ่ายค่าไฟอย่างไรเมื่อมีการปรับโครงสร้างราคาค่าไฟใหม่นายกบอกว่าจ่ายค่าไฟถูกลงมากกว่าปัจจุบันค่ะโดยเอาแสงแดดมาเปลี่ยนเป็นเงินเอาแสงแดดมาเป็นโซล่ารูฟประชาชนใช้เหลือรัฐก็ซื้อคืนเพื่อนำไปใช้ที่อื่นค่ะซึ่งเหมือนกับการปฏิรูปโครงสร้างการไฟฟ้าไปยังประชาชนด้วยเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ทำให้โซล่ารูฟนั้นถูกลงไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้นนายกตอบว่าเป็นหลักดีมานด์ซัพพลายค่ะเหมือนกับโทรศัพท์มือถือในช่วงแรกๆที่เพิ่งจะเข้ามาเครื่องหนึ่งก็สองแสนกว่าบาททุกคนก็ต้องใช้แข่งกันทำให้คุณภาพดีซึ่งปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือทั่วไปราคาแค่400บาทแต่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนขณะที่ประชาชนนั้นจะต้องยอมรับค่าไฟแพงไปก่อนหรือเปล่านายกตอบว่านี่ถูกลง200หน่วยแรกสำหรับคนทั่วไปค่ะทุกคนได้เท่ากันหมดเหลือ3บาทต่อหน่วย200หน่วยถึง400หน่วยคิดเป็นขั้นบันไดส่วน

0: 400หน่วยขึ้นไปก็จะเป็นอีกหนึ่งราคาถือว่าเป็นการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขหลายระบบในประเทศไทยก็ทำแบบนี้นะคะพาดหัวข่าวค่ะประเด็นรวมไปถึงไทยช่วยไทยด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะปภ.กางแผนติดทั่วไทยโซล่าลูปช่วยแบ่งเบาภาระอนุทินยันอนาคตราคารถชัวร์การันตีสูตรค่าไฟถูกลงแน่นอนอนุทินลั่นทำเต็มที่ปรับโครงสร้างค่าไฟใหม่ถูกลงแน่แย้มอนาคตโซล่าลูปถูกลงเหมือนมือถือในอดีตเรื่องละเกือบ 200,000 ปัจจุบันเหลือเรื่องละ400บาทบุกบางใหญ่เดินดูสินค้างานไทยช่วยไทยช็อปกระจายขณะที่ส.ส.พรรคส้มบริการเข็นรถเข็นใส่ของบอกไม่ใช่ฝ่ายค้านเป็นประชาชนมาช่วยกันด้านพม.กลางแผนประหยัดพลังงานเร่งติดโซล่ารูฟท็อปศูนย์สถานบ้านนิคมทั่วประเทศช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่ะ
1: ซึ่งไทยช่วยไทยเมื่อวานนี้เปิดอย่างคึกคักเนื่องในวันแรงงานด้วยนะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมนี้นะครับเพื่อจะลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนครับอย่างเช่นที่ขอนแก่นเองเนี่ยบริเวณศาลาประชาคมเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมไทยช่วยไทยคึกคักเลยครับไปด้วยประชาชนที่มาเลือกสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดภายในงานมีสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวันหลากหลายครับไข่ไก่ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มรวมไปถึงของใช้ในครัวเรือนน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าส่วนใหญ่ลดราคา 10-15% แล้วก็ยังมีโปรโมชั่น1แถม1ด้วยเช่นเดียวกับที่ภาคใต้นะครับที่สงขลาเองตลาดนัดคนไทยยิ้มได้หน้าสารกลางจังหวัดนะครับก็มีกิจกรรมรถพุ่มพวงพช.ช่วยนะครับประชาชนลดค่าใช้จ่ายนะครับในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดแล้วก็ทุกหน่วยงานราชการทั่วประเทศจัดกิจกรรมพร้อมกันนะครับมีภาพข่าวแล้วก็พาดหัวข่าวประกอบอยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐขออภัยฮะข่าวสดครับเป็นภาพของนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับรวมทั้งนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เดินชมงานไทยช่วยไทยที่ตลาดบางใหญ่ซิตี้นนทบุรีครับซึ่งจัดขึ้นพร้อมกัน878อำเภอทั่วประเทศเป็นวันแรกเมื่อวานนี้คึกคักทุกพื้นที่เลยนะครับพาดหัวข่าวข่าวสดครับแห่ช็อปคึกคักไทยช่วยไทยลดพันรายการรับเปิดเทอมรัฐบาลจับมือผู้ประกอบการ49แห่งจัดโครงการ Back to School 2026ลดราคาสินค้า 1,000 รายการทั้งชุดนักเรียนรองเท้าอุปกรณ์การเรียนพร้อมโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดเทอมเริ่ม30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้ขณะที่กิจกรรมไทยช่วยไทยเปิดขายสินค้าเครื่องใช้ที่จำเป็นวันแรก878อำเภอทั่วประเทศคึกคักชาวบ้านแห่หาซื้อสินค้าตลอดทั้งวันนายกอนุทินควงสุภจีตรวจงานไทยช่วยไทยที่บางใหญ่ซิตี้ยันสินค้าไทยช่วยไทยมีมาตรฐานเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพชาวบ้านครับ
0: ขณะที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็การเพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเร่งเตรียมความพร้อมค่ะซึ่งก็จะได้ข้อสรุปเรื่องเม็ดเงินงบประมาณในการดำเนินการก็จะนำเสนอครม.ในทันทีค่ะโดยมีการประชุมไปเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะคะงบประมาณที่จะมาสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขงบประมาณในส่วนราชการในการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาผูกพันงบประมาณปี69ไม่ทันตามกำหนด30เมษายนว่ามีอยู่เท่าไหร่ค่ะเพื่อโอนไปใส่ในพ.ร.บ.โอนงบประมาณโดยจะต้องนำส่วนนี้คำนวณก่อนจึงจะตัดสินใจอีกครั้งว่าดำเนินการออกพ.ร.ก.กู้เงินในวงเงินเท่าใดและจะมีการนำรายละเอียดทั้งหมดเข้าที่ประชุมครม.เศรษฐกิจนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันอีกครั้งโดยหลังจากนั้นก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันที่5พฤษภาคมต่อไปค่ะซึ่งนายกก็บอกว่าความชัดเจนของการประชุมครม.เศรษฐกิจเนื่องจากว่าวันจันทร์ที่4พฤษภาคมเป็นวันหยุดก็คงต้องเลื่อนไปสัปดาห์หน้านะคะไม่มีอะไรตายตัวจะต้องประชุมครม.เศรษฐกิจทันทีเพราะว่าเพิ่งตั้งองค์ประกอบเสร็จเดี๋ยวจะให้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปตั้งระเบียบวาระที่เป็นวาระประจำนะคะวาระอะไรที่ต้องแต่ไม่มีกฎระเบียบว่าอะไรจะต้องผ่านครม.เศรษฐกิจถึงจะเข้าครม.วันอังคารได้ค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ในแนวหน้านะคะ คึกคักทั่วประเทศคิกออฟไทยช่วยไทยแห่ซื้อสินค้าราคาถูกคึกคักทั่วประเทศคิกออฟไทยช่วยไทยเอกนิติระบุยังไม่ชงไทยช่วยไทยพลัสเข้าครม.5 พฤษภาคมนี้แจ้งเร่งหารือสำนักงบประมาณสรุปตัวเลขงบประมาณเบิกจ่ายล่าช้าก่อนพับเข้าพ.ร.บ.โอนงบประมาณพร้อมตัดสินใจเคาะวงเงินออกพ.ร.ก.กู้เงินก่อนชงครม.เศรษฐกิจพิจารณาอนุทินเร่งดันพ.ร.ก.กู้เงินเข้าครม.อังคารหน้าเผยไม่จำเป็นต้องเข้าครม.เศรษฐกิจก่อนนายกช็อปกระจายคิกออฟไทยช่วยไทยที่ตลาดบางใหญ่นนทบุรีย้ำสินค้ามีคุณภาพราคาถูกขณะที่บรรยากาศการจับจ่ายสินค้าของประชาชนในหลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ 7:50 นพักกันครู่ค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของการทันข่าวนะคะมีประเด็นของนายทักษิณอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะหลังจากที่คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษมีมติให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในผู้ต้องขังเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ได้รับการพักโทษแต่พ่วงเงื่อนไขการติดกำไร EM จนกว่าจะพ้นโทษ9กันยายนค่ะขณะที่นายทักษิณและครอบครัวรวมถึงทนายเนื่องจากอายุกว่า70ปีมีโรคประจำตัวต้องใช้ยารักษาโรคกลับต้องถูกติดกำไร EM นะคะจนกว่าจะพ้นโทษซึ่งแหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมค่ะบอกว่าที่ผ่านมาผู้ต้องขังเด็ดขาดสูงวัยอายุเกิน70ปีได้รับการพักโทษมักจะไม่ถูกเงื่อนไขต้องติดกำไร EM เนื่องจากมักประสบปัญหาด้านสุขภาพค่ะจึงไม่ค่อยมีเงื่อนไขให้ต้องติดกำไร EM แต่ว่าในกรณีของนายทักษิณทราบว่าเป็นการหารือกันภายในและมีมติออกมาแม้ว่ามติของอนุกรรมการปัจจุบันจะชี้ชัดว่านายทักษิณจำเป็นต้องติดกำไร EM จนกว่าจะพ้นโทษแต่ว่าตามหลักการแล้วค่ะผู้ถูกคุมความประพฤติยังสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ขอรับการพิจารณาปลดกำไร EM ได้นะคะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในมติชนกระทรวงยุติธรรมแจงสั่งติดกำไร EM ทักษิณชี้ยังมีสิทธิ์ยื่นร้องขอปลดออกได้ทักษิณมีลุ้นได้ปลดกำไร EM ก็เป็นพาดหัวข่าวจริงๆก็รวมไปกับเรื่องของการเมืองในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยค่ะ
1: มีข่าวเมื่อวานนี้นะครับว่าศาลอาญาพิพากษาจำคุกไฮโซฮูนิโรธพิริยะรังสรรค์บุตรชายของนักการเมืองชื่อดัง132ปี6เดือนครับคดีฟอกเงินเปิดเว็บพนันแต่ว่าหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาก็โดนออกหมายจับด้วยนะครับคดีนี้มีผู้ต้องหารวมกันทั้งหมด9คนด้วยกันนะครับซึ่งศาลพิพากษาว่าจำเลยที่1ถึงจำเลยที่5และจำเลยที่7มีความผิดฐานร่วมกันช่วยกันประกาศโฆษณาหรือว่าชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันลงโทษจำคุกจำเลยที่1และจำเลยที่4คนละ3เดือนปรับจำเลยที่2ที่3ที่5และจำเลยที่7คนละ 3,000 บาทฐานร่วมกันฟอกเงินลงโทษจำคุกจำเลยที่1รวม15ปี32เดือนจำคุกจำเลยที่4เป็นเวลา132ปี6เดือนแต่เมื่อรวมโทษจำคุกทุกกระทงแล้วนะครับก็ให้จำคุกจำเลยที่4มีกำหนด20ปีเพราะว่าโทษสูงสุดคดีนี้20ปีนะครับปรับจำเลยที่2เป็นเงินล้านกว่าบาทครับจำเลยที่3ปรับไป2ล้านจำเลยที่5ปรับเป็นเงิน13ล้านนะครับจำเลยที่7ปรับเป็นเงิน3ล้านกว่าบาทจำเลยที่6และจำเลยที่9มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นร่วมกันช่วยประกาศโฆษณาหรือว่าชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันจำคุกจำเลยที่6และจำเลยที่9คนละ2เดือนฐานเป็นผู้สนับสนุนรวมถึงอายัดยึดทรัพย์เป็นรถหรูแล้วก็ที่ดินประกอบด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับจำคุก132ปีไฮโซฮูลูกอดีตสว.คดีเปิดเว็บพนันพ่วงฟอกเงินพวกอีก8คนมีทั้งจำทั้งปรับศาลจำคุก132ปี6เดือนเอาผิดไฮโซฮูณโรธ พิริยะรังสรรค์ลูกชายอดีตสว.เปิดเว็บพนันออนไลน์ฟอกเงินแต่รวมโทษทุกกระทงแล้วให้จำคุก20ปีส่วนจำเลยอื่นอีก8รายจำคุกลดหลั่นกันไปพร้อมปรับเงิน1ล้านถึง13ล้านบาทครับ
0: มากันที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันของสหรัฐค่ะบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีพรรควิจารณ์ความพยายามของสภาคองเกรสมุ่งจำกัดอำนาจการประกาศการทำสงครามแต่แสดงความเชื่อมั่นว่าพลังราคาพลังงานจะลดลงเมื่อใดก็ตามที่สงครามยุติอย่างถาวรภายใต้เงื่อนไขว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ตามกฎหมายอำนาจสงครามฉบับปี2516มีกำหนดกรอบเวลาไว้60วันสำหรับการใช้มาตรการทางทหารโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสภาคองเกรสซึ่งหากอ้างอิงตามกฎหมายนี้ค่ะสงครามอิหร่านจะกำหนด60วันในวันที่1พฤษภาคมนั่นหมายความว่าหลังจากนี้ทุกปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐจะเกี่ยวข้องกับอิหร่านต้องได้รับการอนุญาตจากสภาคองเกรสแต่ก็ยังมีความสับสนในสภาคองเกรสเกี่ยวกับวันที่ที่แน่นอนอยู่นะคะแหล่งข่าวระดับสูงของรัฐบาลทรัมป์บอกว่าการทำสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสิ้นสุดนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิง7เมษายนดังนั้นหากผู้นำสหรัฐต้องการดำเนินการต่อไม่มีความจำเป็นจะต้องขอความเห็นชอบจากคองเกรสอีกค่ะขณะที่ทรัมป์เองก็กล่าวเพียงว่าการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับเงื่อนไขของกันและกันอาจจะทำให้การสู้รบกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งและมีรายงานว่าทรัมป์รับฟังการรายงานสรุปประมาณ45นาทีจากผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการภูมิภาคกลางพลเอกแล้วก็มีอีกฝั่งนึงนะคะประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ในการรื้อฟื้นปฏิบัติการต่ออิหร่านแต่ในทางฝั่งอิหร่านค่ะก็มีรายงานด้วยว่ากำลังฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารเพื่อเพิ่มการใช้ชุดขีปนาวุธและคลังแสงยุทโธปกรณ์ที่ถูกซ่อนเอาไว้หรือว่าถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังออกมาโจมตีอีกครั้งและมีการรื้อฟื้นประกาศเดินหน้าสงครามต่ออิหร่านอีกครั้งหลังจากที่ทรัมป์นั้นก็เตรียมสำหรับการเปิดฉากโต้กลับทันทีนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะจับตาสงครามระอุอิสราเอลขู่ถล่มใหม่อิหร่านเมินขนอาวุธพร้อมตอบโต้ทันทีอิหร่านประกาศพร้อมรบเตรียมกู้ขีปนาวุธและคลังแสงยุทโธปกรณ์ที่ถูกซ่อนเอาไว้หลังอิสราเอลลั่นจะโจมตีอิหร่านอีกครั้งระบุภารกิจยังไม่สิ้นสุดต้องกำจัดกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ให้ได้ส่วนทรัมป์รับฟังแผนยุทธศาสตร์ใหม่ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านเผยสหรัฐเตรียมถอนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford ออกจากการประจำการในตะวันออกกลางกลับฐานที่เวอร์จิเนียในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับเกิดพายุพัดถล่มงานคอนเสิร์ตพัดป้ายยักษ์ทางเข้างานล้มพังทับประชาชนที่รอชมคอนเสิร์ตบาดเจ็บไป11คนและที่น่าเสียใจครับมีคนเสียชีวิต1คนเป็นงานวันไหลนะครับที่สระบุรีนะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับบรรดาผู้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตงานวันไหลสงกรานต์ที่ตลาดพงศิริตำบลโคกสว่างอำเภอเมืองสระบุรีช่วยกันยกซุ้มป้ายขนาดใหญ่ที่ถูกลมพายุพัดพังถล่มลงมาทับผู้ร่วมงานครับมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก11รายพาดหัวข่าวของไทยรัฐครับป้ายยักษ์ล้มทับสยองดับ1เจ็บ11จอดอิทธิฤทธิ์พายุฤดูร้อนถล่มเหนืออีสานอ่วมปล่องเมนหักบ้านพังขอนแก่นอ่วมพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านพังกว่า350หลังเร่งตั้งจุดอพยพรองรับผู้ได้รับผลกระทบโคราชลมแรงพัดกระหน่ำปล่องเมนวัดหักโค่นเคราะห์ดีไม่มีใครบาดเจ็บขณะที่เชียงใหม่พายุกระหน่ำบ้านพังเสียหายกว่าร้อยหลังเร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือระทึกพายุถล่มงานวันไหลสระบุรีซุ้มป้ายยักษ์พังทับโจดูคอนเสิร์ตดับ1บาดเจ็บ11ตำรวจเร่งสอบสรุปสาเหตุผู้จัดยืนยันดูแลผู้บาดเจ็บและรับผิดชอบเต็มที่สุภชีช่วยซับน้ำตาชาวสวนทุเรียนสั่งช่วยเหลือเยียวยาอุตุเตือนรับมือฝนตกหนักไปจนถึง7พฤษภาคมนี้ครับ
0: ในขณะที่ทางกรมอุตุก็บอกนะคะว่าช่วงนี้ค่ะตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องของฝนจะลดลงค่ะอย่างภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงนะคะภาคอีสานก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10เช่นเดียวกันภาคกลางภาคตะวันออกค่ะภาคตะวันออกนี่มีฝนร้อยละ20นะคะภาคใต้ร้อยละ30ส่วนภาคกลางร้อยละ10ค่ะเช้าวันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครก็ชุ่มฉ่ำกันไปหลายพื้นที่เลยค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวครับน้องแอนพจนาถและผมณรงค์ชันทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือบุกเดี่ยวชิงทอง23บาทมูลค่ากว่า 1,600,000 ในห้างเมืองสมุทรสาครช่วงค่ำวันนี้ศูนย์วิทยุ191กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครรับแจ้งมีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวเข้าชิงทองรูปพรรณที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพซึ่งตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอกชัยหมู่4ตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจึงรีบประสานสถานีตำรวจภูธรโคกขามให้เข้าตรวจสอบเมื่อตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่พบพนักงานร้านขายทองยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอาการตกใจเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายเป็นชายสูงประมาณ170เซนติเมตรสวมเสื้อลายแมนใส่หมวกม่วงปิดบังใบหน้าเดินเข้ามาในร้านชักอาวุธปืนพกสั้นแบบอัตโนมัติขึ้นมาข่มขู่พนักงานจากนั้นกระโดดข้ามตู้กระจกใช้มือดึงเอาทองรูปพรรณที่อยู่ในตู้กระจกด้านหลังเสร็จแล้วกระโดดข้ามตู้กระจกออกมาวิ่งหลบหนีจากที่เกิดเหตุลงบันไดไปที่ชั้น1ของห้างก่อนที่จะขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปขณะที่ทรัพย์สินที่ถูกชิงไปเป็นทองรูปพรรณรวมแล้วน้ำหนัก23บาทหรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 1,610,000 บาทตำรวจจึงเก็บหลักฐานตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีพบวัตถุคล้ายพารามอเตอร์ตกยอดเขาวังไซจังหวัดระยองเวลา 21 นาฬิกาที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานมีผู้พบเห็นวัตถุปริศนาตกลงจากท้องฟ้าบริเวณเขาวังไซตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองจากการสอบถามผู้พบเห็นคนเหตุการณ์คนแรกเป็นพลเมืองดีซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดในช่วงเวลาเกิดเหตุพลเมืองดีรายนี้แวะพักในพื้นที่ตำบลกระแสบนก่อนจะขับรถออกจากจุดที่พักเข้าสู่ถนนใหญ่ในจังหวะนั้นกล้องหน้ารถสามารถบันทึกภาพวัตถุบางอย่างโดยมีลักษณะคล้ายพารามอเตอร์พร้อมร่มชูชีพกำลังพุ่งตกลงสู่ยอดเขาวังไซอย่างรวดเร็วพลเมืองดีคนดังกล่าวไม่ได้นิ่งนอนใจรีบขับรถวนกลับไปที่อบต.กระแสบนเพื่อขอความช่วยเหลือโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอบต.เป็นผู้ประสานงานพาไปพบผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลและเปิดคลิปหลักฐานจากกล้องหน้ารถให้ดูนายพานุพงศ์สุนทราพรผลเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยพุทธศาสตร์อำเภอแกลงเล่าว่าตนได้รับแจ้งในเวลา19นาฬิกามีเครื่องร่อนตกอยู่ที่ยอดเขาวังไซตำบลกระแสบนจึงนำทีมกู้ภัย50นายแบ่งเป็น4ทีมกระจายค้นหาโดยเริ่มจากสุสานกุ้ยอิงและประสานขอกำลังเสริมซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยปลวกแดงนำทีมทั้งหมด10คนพร้อมโดรนตรวจจับความร้อนออกร่วมค้นหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจะ

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
2: เมื่อก่อนเป็นคนหงุดหงิดง่ายขี้บ่นขี้โมโหใครๆก็ไม่อยากอยู่ใกล้จนพี่ที่นับถือมาเตือนบอกให้รู้จักคิดบวกซะบ้าง
3: การคิดบวกคือการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างรับฟังผู้อื่นไม่คิดฟุ้งซ่านเติมแต่งปัญหาให้ใหญ่โตและยังช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้เป็นคนอารมณ์ดีน่ารักน่าคบหาอีกด้วย
2: ตั้งแต่คิดบวกชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะ
3: Mcot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ื่นรักนี่คะสิ่งที่เราคุ้นเคยนะคะสำหรับงานของ The Impossibles นั่นเองค่ะหนึ่งบรรยากาศสำหรับเพลงในเวอร์ชันที่เป็นคอนเสิร์ตนะคะเลือกมาให้ได้ติดตามฟังด้วยกันนะคะเพลงนี้จากคุณประจินทรงเผ่าและคุณรักรักพงนั่นเองนะคะจากคอนเสิร์ต The Legend of the Impossible นั่นเองนะคะตอนนั้นเนี่ยสมาชิกทุกคนก็ยังอยู่ครบถ้วนนะคะแล้วก็คอนเสิร์ตนี้เนี่ยก็จะมีทายาทนะคะของสมาชิกแต่ละคนนี่มาร่วมร้องเพลงบนเวทีนะคะแม้ว่าจะเป็นเด็กก็ตามได้ขึ้นเวทีร้องเพลงด้วยนะคะสำหรับเพลงในอัลบั้มนี้นะคะรวมถึงคอนเสิร์ตนี้เนี่ยก็จะมีคุณพลเทพสุวรรณบุญแล้วก็คุณพรเทพสุวรรณบุญนะคะก็เป็นพี่น้องกันนี่แหละนะคะรวมถึงคุณเสกสิทธิ์ฟูเกียรติสุดนะคะก็อยู่เบื้องหลังด้วยแต่จริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยทีเดียวที่อยู่ในแวดวงสามท่านนี้ที่พูดถึงก็อาจจะเป็นชื่อที่คุ้นเคยนะคะโดยเฉพาะคุณตุ่นพลเทพแล้วก็คุณเสกสิทธิ์นี่ก็เป็นสมาชิกของวงนั่งเล่นด้วยนะคะ1ใน9ต้องบอกว่าเป็น2ใน9คนนะคะสำหรับวงนั่งเล่นที่ตอนนี้ก็มีผลงานเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคุณตุ่นพลเทพเนี่ยก็จะแต่งเพลงแต่งทำนองเรียบเรียงบ้างเงี้ยนะคะแล้วก็สลับกันไปเล่นกีตาร์นะคะซึ่งก็มีหลายๆท่านนะคะเป็นนักดนตรีนักแต่งเพลงทั้งนั้นเลยนะคะในวงร้องนำส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถ้าเสียงแหบแหบแหบนะคะแหบเท่ๆคุณตุ่นพลเทพเนี่ยไม่ได้ร้องจะเป็นคุณเป๋ากมลศักดิ์สุนทรนนท์แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เคยเห็นภาพนะคะของวงนั่งเล่นนะคะเหมือนหลุดออกมาจากหนังจีนอะไรเงี้ยก็จะมีคราวยาวๆผมยาวๆใส่หมวกเท่ๆหรือว่าจะเป็นคุณปิติลิ้มเจริญอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นนักแต่งเพลงคนหนึ่งที่เพลงก็จะสลับกันไปร้องนะคะแล้วก็จะมีนักดนตรีอีกหลายๆคนอย่างป้อมเกริกศักดิ์ยุวหงส์นะคะที่ก็มีเพลงเพราะๆฟังสบายๆนะคะเล่นคีย์บอร์ดนะคะบางทีก็ตีกลองบ้างเป็นแบ็กอัพให้กับวงไหนอีกนะดึกดำบรรพ์บอยแบนด์นี่ก็จะมีคุณตุ่นพลเทพมีพี่ปั่นมีคุณชรัตอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไมเรียกพี่ปั่นคนเดียวจริงๆเขาก็อายุไล่ๆกันนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะอสมทเชียงใหม่พูดแล้วเดี๋ยวมันจะยาวนะคะไปพูดถึงคนนี้ก็จะไปนึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนั้นเสร็จก็จะไปนึกถึงวงนู้นวงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอามาเล่าให้ได้ฟังนะคะสำหรับเช้าวันเสาร์วันนี้ค่ะแดดกำลังดีสบายๆอากาศไม่ร้อนสดชื่นสดชื่นนะคะได้ลมฟ้าลมฝนมาใช่ไหมบ้านใครฝนตกคะเมื่อวานนี้แถวบ้านที่ฉันหายแซบหายสอยฟังดูเนี่ยเขามีเรื่องของพายุลมแรงใช่ไหมทางอีสานนี่โอ้โดนเยอะเลยเหมือนกันนะคะบ้านเราเองก็ที่ผ่านมาก็มีหลายพื้นที่นะคะหลายอำเภอที่ได้รับผลกระทบนะคะสำหรับเรื่องของพายุลมแรงนะคะบางคนบอกว่าเอาแต่ฝนลมบะเอาเลือกได้ก็คงดีเนาะนะคะ2ชั่วโมงค่ะอยู่ด้วยกันสำหรับเพลงเก่านะคะ8โมงเช้าถึง10โมงนะคะสำหรับวันเสาร์อีก1วันนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะวันหยุดพิเศษนะคะวันแรงงานนะคะก็เปิดเพลงเก่าไปแล้วอีก1เพลงอีก1วันนะคะวันนี้เป็นวันของเพลงเก่าค่ะ2ชั่วโมงนะคะใครขับรถกันอยู่บ้างคะเดินทางวันนี้รถก็ยังคึกคักเหมือนเดิมดูแล้วเนี่ยทุกคนก็แบบว่ารีบเร่งมากเนี่ยเฟี้ยวฟ้าวแต่ว่าระวังกันด้วยนะรถเล็กรถใหญ่นะคะรถเล็กก็จะไปจะเบียดเข้ามาคำเดียวก้าเนี่ยค่ะเขาไม่ได้ยินนะคะเธอรถวิ่งอยู่นะเขาไม่ได้กลัวเลยนะคะก็พยายามจะเบียดจะซ้ายจะแทรกจะปาดนี่จะอะไรเนี่ยนะคะระมัดระวังกันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคือมอเตอร์ไซค์อะมันแทรกได้แต่ทีนี้ก็ต้องระวังไม่ใช่ว่าจะบุนมาอย่างเดียวเนาะบุนเนาะกลัวจริงเลยนะเกิดไปปัดใส่เข้ากำเดียวนะเรียบร้อยมาได้มาจัดรายการแล้วจะเสียเวลาอยู่ตรงนั้นเนาะนะคะก็ใจหายใจคว่ำขับรถระวังด้วยมีเด็กเล็กนะคะจริงๆก็เห็นเยอะเลยเช้านี้คนขับรถแล้วก็เอาเด็กซ้อนท้ายหมวกกันน็อกไม่ใส่อ่ะ
ใส่นิดนึงนะนะคะเพื่อความปลอดภัยนะเด็กเล็กจะเป็นผู้ใหญ่เองก็ตามปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรลืมไปแล้วเหรอคะตั้งแต่1เมษาเขาจับปรับจริงเนอะไม่ได้มาเล่นๆเดี๋ยวโดนเข้าไปก็มาบ่นอีกอินโทรเพลงนี้เชื่อว่าหลายคนรู้จักนะคะสำหรับงานของวงชาตรีค่ะอธิษฐานรัก

ครวญค่ะจากซิกเซนนั่นเองนะคะจริงๆก็มีคุณผู้ฟังเคยขอเอาไว้นะคะจนแบบว่าจะเปิดเอาไม่ได้เปิดสักทีสำหรับเพลงครวญเพลงนี้ชื่อเดียวกันกับอัลบั้มเลยทีเดียวนะคะ M-Cord Radio ค่ะ8:22 นนะคะสวัสดีค่ะสุขสันต์วันเสาร์ค่ะคุณซูซี่เพลงเพราะทุกเพลงเลยนะคะชื่อเลือกกันได้ค่ะจะเป็นช่องทางนี้ก็ได้นะคะ M-Cord Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่ออนไลน์ก็ติดตามได้ทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect นะคะแล้วก็ที่ radio.network.mcord.net นะคะคุณสิริกุลค่ะวันนี้วันเสาร์สีม่วงดอกไม้สีม่วงม่วงนะคะสุขสันต์วันเสาร์ค่ะพี่แอลค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณภวัตนะคะสุขสันต์วันเสาร์ก็ฟังเพลงไปด้วยกันขอเพลงฤดูร้อนพาราดอกซ์เหรอคะเพลงก็อาจจะไม่เข้าอ่ะนะเพราะว่าในเขาก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะจริงๆเนี่ยเปิดวันธรรมดาได้นะคะเพลงเก่าก็เนี่ยแหละค่ะจะเป็นยุคประมาณนี้นะคะเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งเรามีแค่เนี่ยแหละค่ะมีน้อยวันเนาะนะคะก็จะได้เปิดนอกเหนือจากนั้นก็ในโอกาสพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเปลี่ยนเพลงนะคะคุณภวัตพาราดอกซ์ก็ยังถือว่าอยู่ในยุคร่วมสมัยได้อยู่นะคะวันธรรมดาเปิดได้นะคะคุณอโนไทยค่ะแม่ห้องสอนนะคะสวัสดีวันเสาร์ค่ะโชคดีร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะกายใจเป็นสุขทุกไม่มีนะคะก็วันนี้เนี่ยหลายคนนะคะที่อวยพรกันร่ำรวยขอให้ทุกท่านร่ำรวยด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้วันที่2นะคะรถคึกคักมากโดยเฉพาะหน้าร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแหมโค้งสุดท้ายใช่ไหมบางที่เห็นด้วยห่างตาแวบๆนะคะโอ้โหเหลือเยอะเหมือนกันบางที่คนก็ไปออกันเยอะเลยนะคะทำให้มีคนจอดรถแวะกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเรามาระวังกันด้วยนะคะอย่าเมาก็อุ๊ยจะฟังซื้อหวยเบกกระทันหันโอ้ตั้งหลังมาไม่ทันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะซื้อได้ก็ซื้อมีที่จอดก็จอดได้แต่ถ้าไม่มีที่จอดแล้วก็ไปบอกว่ากีดขวางการจราจรอันนี้ไม่โอเคเนาะนะคะคุณฟ้าห้ามค่ะสำหรับวันเสาร์ Happy Saturday นะคะสุขภาพดีมีความสุขสมหวังปลอดภัยนะคะคุณวิสุทธ์ค่ะแวะมาทักนะคะเพลงแรกก็โดนนะคะโอยโอยไหมคะ คุณประทุมค่ะจากแม่อ่อนสุขกายสุขใจร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะคุณสุนทรีจากลำปางนะเจ้านะคะมีบทสวดมาให้อันนี้เป็นคาถาโชคลาภต้องสวด5จบแน่คาถาลาภลอยค่ะคุณผู้ฟังใครอยากได้บ้างคะแต่ก็อย่าว่าไปนะถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาถือแล้วเขาแบบว่าสวดจริงจังสวดแบบตั้งใจสวดนะคะก็อาจจะมีลาภได้โดยไม่คาดคิดสวดทุกวันจะดีมากนะคะนะโม3จบโอมลาภะสัมปติจงมาไม่ยาวนะคะเผื่อใครจำได้นะคะแล้วเผื่อใครจะโชคดีอวยพรนะคะขอบคุณค่ะจากลำปางนะคะคุณสุนทรีค่ะคุณมิสรีโชตนะคะคุณแจ็คนะคะคุณอูสันติธรรมนะคะคุณแม็กแม็กด้วยค่ะสำหรับวันเสาร์คุณติตีคุณพี่มนนะคะคุณอ้วนดำค่ะคุณลุงเต๋าจากจังหวัดน่านนะคะที่ท่าวังผานะคะคุณอำนวยค่ะนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะคุณทิพย์ด้วยนะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ค่ะคุณพิเชษนะคะคุณเมจิกนะคะจากแจ้โฮมลำปางวันนี้มาส่งกำลังใจให้กันวันเสาร์สุขสันต์นะคะคุณภวัตเปลี่ยนเพลงไหมคะเปลี่ยนหรือยังฝันลำเอียง นะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่จริงๆแล้วพี่แจ้เขามีเพลงเพราะเยอะเลยนะหลายเพลงโอ้ยเดี๋ยวคุณภวัตว่าเอาฮ่าเปลี่ยนเพลงแล้วก็จมอ่ะก็ว่าไม่ได้ว่าเจ้าแต่หมายถึงว่ามันมีหลายเพลงนะเพลงเพราะทั้งในอัลบั้มเดียวหรือว่าเพลงที่ทำกับวงแกรนด์เอ็กซ์เองอัลบั้มนี้จากรวมดาวค่ะ

0: นกเขาคู่รักนะคะจุ๊กครูใช่ไหมคะจริงๆคิดถึงเพลงรวมดาวนี่ก็ตั้งแต่วันไหนนะวันพฤหัสนะคะมีวงคุณก้อณัฐพลศรีจอมขวัญนะคะเขาก็จะมีเพลงนะคะที่เขาทำในยุคแบบรวมดาวนพเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเพลงเดียวแค่นั้นเองนะคะในอัลบั้มเดียวนะคะสำหรับนักแต่งเพลงด้วยเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องด้วยนะคะทั้งวง Groove Raiders แล้วก็ POP นั่นเองนะคะก็เลยคิดถึงค่ะวันนี้สำหรับอัลบั้มรวมดาวซึ่งก็มีเพลงนะคะของหลายๆศิลปินนะคะที่มาร้องคู่กันเนาะถ้าเป็นรวมดาวก็คือต้องมากันเป็นคู่ใช่ไหมคะมนรักดอกคำใต้อะไรประมาณนี้นะคะคุณประวิทย์กับคุณโออัชรพันนีเพลงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เปิดเหมือนกันนะคะก็นกเขาคู่รักก็เป็นเพลงหนึ่งนะคะที่สองท่านนี้ร้องไว้คู่กันนะคะคุณชมพูฟรุตตี้นะคะหรือว่าสุริพงษ์วัฒนาจังแล้วก็บุ๋มจุฑามาสนี่เขาเป็นคู่จริงในชีวิตกันด้วยใช่ไหมนะคะยังมีคนข้างเคียงเนี่ยนะคะที่เขาร้องไว้ด้วยกันแต่ก็ในอัลบั้มนี้เนี่ย มีเพลงเพราะๆเยอะเลยนะคะที่ไม่ค่อยได้เปิดอย่างดำเนินทรายเนี่ยนะคะสักขีแม่ปิงคุณประวิทย์นะคะแล้วก็คุณทวินันท์คงครานนะคะซึ่งคุณทวินันท์เนี่ยได้มาสถานีเมื่อสัก2ปีที่แล้วน่าจะได้ไม่เกินปีที่แล้วเนี่ยค่ะนะคะท่านมาในคณะของสว.สมาชิกวุฒิสภานะคะที่มาตรวจเยี่ยมเยี่ยมเยียนนะคะอสมทของเราด้วยนั่นเองนะคะซึ่งภาพจำตั้งแต่สมัยเด็กๆก็คือคุณทวินันท์เนี่ยเป็นนางงามนะคะจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็ยังไว้ผมทรงเดิมอย่างเงี้ยนะคะหน้าตาเหมือนเดิมสวยนะคะถึงแม้ว่าก็อาจจะไปตามการเวลาเนาะแต่ว่าก็ยังสวยสมวัยสาวด้วยนะคะไม่อยากจะพูดถึงอายุเนาะว่ามากับสว.แต่ยังดูสวยเหมือนที่เราเห็นตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ร้องเพลงด้วยนะคะสำหรับคุณทวินันท์ครุ่งครานนั่นเองนะคะยังมีเพลงอื่นๆนะคะอย่างรักคุณเข้าแล้วนะคะที่คุณทวินันท์ร้องเอาไว้กับคุณออดโอภาสด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆเพลงเลยเพลงคู่นะคะจากอัลบั้มรวมดาวเนี่ยเขาก็จะมี2ชุดนะคะชุดที่1ก็คือเพลงที่พูดถึงชุดที่2นะคะก็อีกเยอะแยะเลยนะคะหลายๆเพลงถ้าเกิดใครคิดถึงเพลงไหนก็ลองถามถึงได้นะคะพ่อแง่แม่งอนเนี่ยนะคะคุณภูมิกับคุณชมพูฟรุตตี้นะคะสัญญาที่ป่าเหนือเนี่ยนะคะพายเรือพลอดรักคุณสมพรและอาริยานั่นเองนะคะเพลงนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีท่านหนึ่งที่ขอมาแต่เพลงนี้นะคะเขาชอบเพลงนี้คนขอลืมไปแล้วมั้งนะคะหายไปเลยนะคะคุณภวัตค่ะเลือกมาให้อีกเพลงหนึ่งแซวนิดนึงแซวเฉยๆนะคะเมื่อกี้แต่ก็เลือกเพลงอื่นมาเพลงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้เปิดเหมือนกันแต่ก็เพราะนะคะงั้นเดี๋ยวถ้าเปิดเดี๋ยวจะเลยเวลาไปเยอะเนาะพอเราโฟกไปเยอะแล้วนะคะงั้นเราเบรกกันก่อนดีกว่าละกันฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อฟังเพลงด้วยกัน 100.75 อสมทเชียงใหม่ค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

คุณแก้วกานั่นเองนะคะคุณธวัชเลือกไว้อีกหนึ่งเพลงค่ะขออนุญาตเลือกเป็นเพลงนี้ค่ะตอนละเมียงเราอาจจะเปิดบ่อยเนาะนะคะร้อยจุดเจ็ดห้าอสมทเชียงใหม่เอ็มคอร์เรดิโอค่ะคุณอ้วนดำเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นแต่ภาพที่เป็นอินโฟส่งมาให้คือข้อความมันไม่ขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่งเห็นเมื่อสักครู่นี้เองนะคะจริงๆคุณผู้ฟังส่งไว้นะคะตั้งแต่ตีห้าแล้วก็มาหกโมงนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของเพื่อนนะคะที่ชื่อจี๊ดนะคะก็เรียนสามเสนมาด้วยกันนะคะที่กรุงเทพใช่ไหมแล้วก็ย้ำอยู่เชียงใหม่อยากฟังเพลงพี่แจ้นะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อยคุยนะคะเพราะยาวนิดนึงนะคะอยากฟังคุณแจ้ค่ะเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครนะคะตอนช่วงกำลังเดินทางไปทำบุญกันก็เอาเป็นว่าดิฉันไม่เห็นเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวเปิดให้ละกันนะคะจริงๆเราก็จะไม่ค่อยเปิดซ้ำเท่าไหร่เนาะศิลปินแต่พอดีว่าจริงๆคุณฟังส่งมาก่อนด้วยซ้ำไปตั้งแต่เช้าละนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหาจังหวะเปิดให้เนาะนะคะหวังว่าค่อยๆไปค่ะเผื่อยังไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวเปิดให้เนาะนะคะเพราะว่าดิฉันอาจจะเห็นช้าเองเนาะขอบคุณค่ะเพลงจังหวะเร็วสนุกเนี่ยก็มีหลายๆเพลงเดี๋ยวหาเพื่อนเพลงอื่นๆมาลงด้วยนะคะพี่แอลสวัสดีค่ะนะเมื่อคืนฝนตกนะคะที่กรุงเทพใช่ไหมเย็นสบายนะคะชุ่มฉ่ำเลยอยากฟังทะเลระทมนะคะเพลงเก่าเอามาเล่าใหม่นะคะในเวอร์ชันของวัชระปานเอี่ยมนั่นเองนะคะนานๆทีก็จะได้เปิดเนาะพี่เจียวัชระนะคะส่วนใหญ่ถ้าได้เปิดเนี่ยก็จะเป็นเพลงของเฉลียงไปนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงอื่นๆของศิลปินอื่นที่นำมาร้องใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยได้เปิดนานๆทีเหมือนกันที่จะมีคุณฟังที่ขอมาเนาะคุณฟ้าห้ามสวัสดีค่ะรักครั้งสุดท้าย forever นะคะคุณเปิมศักดิ์นะคะชูทางใจคุณวินัยค่ะคุณเอดี้จากสุราษฎร์ค่ะขอเพลงบุตรสบาวันก่อนได้เปิดบุตรสบาเวอร์ชันที่เป็นอะคูสติกนะคะนิโคเทริโอนะคะถ้าเป็นเพลงเก่าวันนี้เนี่ยก็จะได้ฟังเวอร์ชันนิโคที่เป็นเวอร์ชันเดิมนะนะคะจริงๆแล้วถ้าก็พูดถึงเหมือนกันนะคะก็จะมีเพลงที่เป็นแบบว่าลูกทุ่งอินดี้เหมือนกันนะคะวงmental นะคะก็สนุกดีนะคะก็ชื่อเพลงบุตรสบาเหมือนกันคนวันนั้นคุณผู้ฟังบอกว่าเวอร์ชันไหนก็ได้นะคะถ้าเป็นเพลงเก่านี้วันนี้ก็ต้องเป็นฉันชื่อบุตรสบานะนะคะคุณสถิตสวัสดีค่ะสุขสันต์วันเสาร์ชีวิตดีมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะกับอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณแอนค่ะครูแอนมาแล้วนะคะมีสติกเกอร์ด้วยนะน่ารักดีใส่ชุดข้าราชการนะแล้วก็เขียนด้านข้างนะครูแอนมาแล้วสวัสดีค่ะนะคะคุณหมอชาวบ้านนะคะนี่ส่งไว้ในไลน์ Open Chat นะคะของสถานีของเรานะคะMCOT CM100.75 อันนี้ในไลน์นะคะก็ทักทายด้วยกันนะคะชอบพี่แจ้อยู่ในวัยใกล้กันค่ะถูกใจวัยเกษียณนะคะขอบคุณที่ติดตามเพลงใหม่ก็ติดตามฟังนะคะก็ขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเพลงรุ่นไหนยุคไหนเนาะมันก็เพราะกันไปคนละแบบบางท่านบอกว่าเพลงอะไรเนี่ยวัยรุ่นก็ธรรมดามันก็ไปตามยุคตามสมัยมันก็เพราะกันไปคนละแบบนะคะหรือว่าลูกทุ่งเขาก็จะมีเสน่ห์ของเขาอยู่เหมือนกันนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามแต่ว่าคุณหมอชาวบ้านนี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เลือกเพลงเนาะไม่ค่อยขอเพลงใช่ไหมคะขอไหมคะจะได้รู้แนวทางนะคะว่าเอ๊ะคุณหมอชาวบ้านชอบเพลงแนวไหนนะคะคุณอ้วนดำบอกว่ากำลังจะไปทำบุญกับเพื่อนนะคะสมาชิกเต็มคันรถเลยทีเดียวเดี๋ยวเปิดให้ใจเย็นๆจริงๆแล้วเนี่ยหลอกล่อให้คุณผู้ฟังนะคะได้ติดตามฟังเรากันยาวๆนานๆ จนจบรายการอะไรฟังถึงเตื้อเนอร์ที่เพลงจากคุณฟ้าห้ามกันก่อนนะคะจาก Forever ค่ะเพลงนี้รักครั้งสุดท้าย

รักครั้งสุดท้ายนะคะ forever ค่ะมีเพลงช้าๆซึ้งๆนะคะเพราะๆหลายๆเพลงนะคะวันนี้คุณฟังเลือกเพลงนี้มานะคะงานของ forever จากฟ้าห้ามนั่นเองนะคะถ้าพูดถึง forever แล้วน่าจะมีเพลงหลายๆเพลงที่หลายท่านนึกถึงหัวใจเธอมีหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าถูกโน้ตถูกคีย์หรือเปล่านะหัวใจเธอมีหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นฝากรักนะคะเพลงเพราะๆนะคะหรือว่าเพลงจังหวะเร็วๆนะคะน้อยหนาน้อยหนาน้อยหนาจำได้ไหมคะเพลงน้อยหนาถามเจ๊นานาน้อยน้อยน้อยน้อยหนานั่นเองนะคะหรือว่าความหวังหลังรอยยิ้มนะคะมีรอยยิ้มก็จะมีความหวังมีความหวังก็จะมีรอยยิ้มโดยเฉพาะวันนี้นะคะก็ใครหวังอะไรไว้ก็ขอให้สมหวังนะครับ

ที่คุณปองค่ะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะถามถึงไอศกรีมค่ะหน้าร้อนเอาไม่ใช่ค่ะชื่อวงไอศกรีมนะคะทะเลกับความรักค่ะคุณเจ้าคุณสวัสดีค่ะเพลงมวนๆเนาะฟังตัวกันนะจ๊ะได้ฟังเมินขนาดได้ฟังเพลงเมินก็ว่าได้ฟังเปิ้ลเมินทะเลกับความรักนะคะวงไอศกรีมค่ะ

ทะเลกับความรักนั่นเองนะคะวงไอศกรีมค่ะนะคะคุณพ่องพันนีค่ะขออภัยนะคะอ่านผิดเพราะว่ามีตัวอักษรใหญ่เล็กสลับกันอยู่นะคะก็ขออภัยนะคะขอบคุณค่ะเลือกด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าส่วนใหญ่ฟังก็วันธรรมดาวันนี้ฟังวันหยุดครั้งแรกม่วนขนาดยินดีนักๆนะเจ้ายินดีนักๆขอบคุณนะคะก็ติดตามฟังกันได้เราจะมีเพลงเก่านะคะก็ประมาณนี้อาจจะได้เลยไปถึงยุค90นะคะจนประมาณนั้นแหละค่ะนะคะถ้าเกิดใหม่กว่านั้นหรือว่าอาจจะเป็นเพลงแนวแบบBakery Music อะไรอย่างเงี้ยเรายังแอบเปิดได้วันธรรมดาอะไรอย่างงี้นะคะเพราะมีหลายวันวันหยุดเนี่ยเราก็ต้องใช้ให้คุ้มนะคะโดยเฉพาะสัปดาห์นี้นะคะก็ลองวีคเอนด์เลยใช่ไหมสำหรับใครที่อาจจะเดินทางนะคะใกล้ๆก็ระมัดระวังกันนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวนะคะเห็นว่ากรุงเทพเมื่อวานเนี่ยทางออกที่จะไปชลบุรีนะคะก็มอเตอร์เวย์ใช่ไหมคะถ้าจะไม่ผิดเนาะติดยาวยาวมากติดเป็นกิโลเลยนะคะคือทุกคนเนี่ยวันหยุดนะคะก็อาจจะออกไปเที่ยวนะคะเดินทางไม่ไกลมากระยะสั้นสั้นไหมคะน่าจะได้อยู่นะจังหวัดใกล้เคียงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้เห็นวิวทะเลนะคะปรากฏว่ารถติดค่ะติดมากมายเลยทีเดียววันนี้นะคะมีคนแชร์บอกว่าใครจะมาทางนี้นะคะหนีไปเพราะว่าติดอยู่เป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะนะคะคนนี้ร้านเวียงทองจากจังหวัดแพร่นะคะก็ติดตามฟังด้วยกันได้ทุกที่ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะกับวิทยุอสมทของเราค่ะ M-Cord Radio FM 100.75 MHz นะคะเพลงจังหวัดเร็วเดี๋ยวเราไปเล่นเบรกหน้ากันไหมคะก็จะได้มีหลายๆเพลงเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านอื่นๆเนี่ยคิดถึงเพลงไหนอะไรยังไงนะคะก็จะได้ช่วยเลือกฟังด้วยกันนะคะงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะคะขออนุญาตเลือกเป็นเพลงนี้ละกัน

จเดียวค่ะคุณต้อมเรนโบว์ค่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนนะคะครู่เดียวคุณได้ติดตามข่าวการอัปเดตข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยค่ะเดี๋ยวประมาณอยู่ด้วยกันต่อเพลงเก่าค่ะถึง10โมง

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐเปิดโครงการหนุนรถพุ่มพวงทั่วประเทศลดต้นทุนขยายช่องทางขายสินค้าราคาประหยัดสมัครด่วน 1-7 พฤษภาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อเสริมบทบาทผู้ค้ารายย่อยในการกระจายสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงมือประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศสำหรับโครงการดังกล่าวมี

0: เป้าหมายสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงให้สามารถทำหน้าที่เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยภาครัฐจะให้การสนับสนุน2ด้านได้แก่การสนับสนุนค่าน้ำมันเพื่อลดต้นทุนการเดินรถและการจัดสรรสินค้าราคาประหยัดสำหรับนำไปจำหน่ายต่อให้กับประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึง7พฤษภาคมในเวลา 23:59 นตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการผ่านทางเว็บไซต์ mobilemarket.bora.dopa.go.th ภายหลังการสมัครจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนณที่ว่าการอำเภอหรือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ระหว่าง 1-8 พฤษภาคม 2569 นี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศและกำหนดประกาศผลในวันที่12พฤษภาคม2569นี้โฆษกรัฐบาลสรุปภาพรวมการต่างประเทศเพื่อคนไทยในรอบสัปดาห์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศที่สำคัญของรัฐบาลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการลงทุนการค้าการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเมื่อวันที่27-28ที่ผ่านมานายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหภาพยุโรปครั้งที่25ที่บรูไนดารุสสลามโดยที่ประชุมหารือแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกันในด้านการลงทุนพลังงานและความมั่นคงรูปแบบใหม่ผ่านความร่วมมืออาทิการเร่งรัดเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียนสหภาพยุโรปการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียนและการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติพร้อมทั้งร่วมกันผลักดันให้อาเซียนและสหภาพยุโรปเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่สำคัญในการรับมือความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสดังกล่าวหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงขององค์กรประเทศต่างๆเช่นสหภาพยุโรปฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามเช็กลัตเวียโปแลนด์และไซปรัสเพื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานความมั่นคงและความร่วมมือด้านดิจิทัลตลอดจนผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย EU และอาเซียน EU
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
10: เมื่อก่อนเป็นคนหงุดหงิดง่ายขี้บ่นขี้โมโหใครๆก็ไม่อยากอยู่ใกล้

ทองกันนะคะก็เดินทางปลอดภัยนะคะอนุโมทนาบุญทุกท่านเลยนะคะขอให้โชคดีด้วยเนาะวันนี้วันแห่งความหวังค่ะคุณอ้วนดำและคณะนะคะจากมัธยมสามเสนนะคะพูดถึงสามเสนแต่นึกถึงสามย่านเอ้าก๋วยเตี๋ยวนะคะคุณออนสวัสดีค่ะประกาศเชียงใหม่ฟ้าใสแล้วนะนะคะที่สัมปะตองใช่ไหมคะวันนี้ก็ฟ้าโล่งๆนะคะแดดก็อุ่นเลยทีเดียวนะคะอุ่นถึงร้อนค่ะรับแดดรับวิตามินดีนะคะจริงแล้วเนี่ยวิตามินดีมันไม่ใช่ดีแค่กระดูกของเรานะคะก็ฟังจากแพทย์ที่เขามาพูดนะคะในรายการนู้นนี่นั่นนะคะก็ส่งผลดีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวทั้งระบบประสาทเรื่องของสมองอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่ดีสำหรับกระดูกอย่างเดียวเท่านั้นในการรับวิตามินดีนะคะแต่ว่าเราออกไป30วิอันนี้อาจจะไม่ได้นะก็ต้องอยู่อย่างน้อยก็หลายนาทีนะคะก็ต้องดูช่วงเวลาด้วยนะคะเพิ่มเติมรายละเอียดเนี่ยวิตามินดีมันดีต่อสุขภาพแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกแดดบ่อยขาดวิตามินดีนะคะภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆมันก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงอาจจะไปหาเสริมเพิ่มเติมมาได้นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีวิตามินดีนะคะเสริมด้วยแมกนีเซียมเนี่ยกินคู่กันนะคะมันก็จะส่งผลดีเสริมกันไปนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากดำแต่ก็อยากได้วิตามินดีอะไรอย่างนี้ก็กระดูกจะได้แข็งแรงนั่นเองเนาะนะคะหนูคุณติ่งค่ะวันนี้น้องฝนน่าจะมาเยือนนะคะห่างหายไปหลายเดือนนะคะขอเพลงทรายกับทะเลมาด้วยนะคะคุณตูนันทิดาใช่ไหมคะคุณติ่งเมื่อวานก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้นะคะน้องหมาชอบลงเล่นน้ำเวลาคุณผู้ฟังเดินลงหาดนะคะคุณผู้ฟังอยู่ขนอมนะคะนครศรีธรรมราชนะคะฮ่าเมื่อวานไม่มีเสียงวันนี้นะคะทะเลยามเช้าวันนี้เช้านี้ที่ขนอมนะคะฟ้าครึ้มเลยทีเดียวนะคะมีค่อนข้างเยอะแต่ก็เป็นทะเลที่สวยงามนะคะคลื่นก็ยังมีอยู่นะคะฟังแล้วก็สบายใจเนาะหาดสวยๆนะคะคนไม่เยอะคนไม่พลุกพล่านก็ไปเที่ยวได้ถ้าเกิดว่าใครที่จะไปทางใต้สุราษฎร์ธานีอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังเคยถ่ายภาพมาให้ชมนะคะว่าอยู่ตรงชายหาดหน้าบ้านคุณผู้ฟังเนี่ยก็จะเห็นเกาะสุราษฎร์ธานีทางนู้นไกลๆด้วยเหมือนกันนะคะทะเลสวยๆของเมืองไทยค่ะนะคะก็ไปแวะเที่ยวกันได้เลยทีเดียวนะคะหรือว่าจะไปหาคุณติ่งก็ได้ค่ะคุณติ่งเปิดรีสอร์ทอยู่ที่นั่นนะคะคุณพิเชษสวัสดีค่ะคุณน้องด้วยนะคะโชคดีมีความสุขนะคะรับรื่นร่ำรวยเงินทองสำหรับวันนี้เช่นเดียวกันนะคะคุณอัศวินหมูนะคะแฮปปี้ซาเทอร์เดย์ค่ะนะคะวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ดอกไม้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะมีหลายเฉดนะคะสำหรับวันเสาร์ค่ะส่วนคุณสมพลนะคะเฉดม่วงอ่อนละมุนนะคะสำหรับวันนี้วันเสาร์สดชื่นนะคะก็แจ่มใสสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันคุณไก่สุกลจุมปามันสวัสดีเจ้าคุณสุวรรณค่ะนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะ FM 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radioนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเพลงเร็วเวลาใช่ไหมอีกสักเพลงไหมคะเอ๊ะหรืออีกหลายเพลง อันนี้แถมให้นะคะสำหรับใครที่อยากจะแบบว่าคึกคักนิดนึงนะคะแล้วก็แบบว่าอยากฟังหลายเพลงมาแบบเบิ้ลๆค่ะ เพลงละนิดเพลงละหน่อยนะคะได้เป็นเมดเล่นนั่นเองนะคะเพลงนี้จาก The Innocent นะคะเมเล่เพลงนี้ก็อยู่ในอัลบั้มชุดที่6ของ The Innocent รักคืออะไรแต่ไม่ได้เปิดเพลงนี้นะคะเปิดเป็นเมเล่ติดตามฟังร้องด้วยกันเอาสมัครเท่าเชียงใหม่ค่ะเพลงเก่าวันนี้นะคะ FM 107.5 MHz กับ Trinity ครับค่ะ

0: นี่ยนะคะ6นาทีนิดๆนะคะเมดเล่จาก The Innocent นะคะหวังว่าคงจะถูกใจเพราะว่าได้ฟังหลายเพลงของ The Innocent กันเลยทีเดียวนะคะเลือกให้สำหรับวันนี้นะคะ M-Cloud Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 MHz ค่ะสวัสดีคุณเสกสิทธิ์จากโคราชค่ะถามถึงครวญจาก Six Sense ค่ะเพลงนี้เปิดแล้วค่ะเมื่อต้นชั่วโมงที่แล้วนะคะเพลงนี้เลยนะคะรบกวนยังไงเดี๋ยวลองเป็นเพลงอื่นใหม่มาดูนะคะขอบคุณค่ะจากทางโคราชนะคะทางอีสานนี่ก็ลมฟ้าลมฝนก็ค่อนข้างที่จะมาแรงนะคะโดนกระหน่ำเลยทีเดียวนะคะก็ระมัดระวังดูแลจะได้ปลอดภัยนะคะในทุกๆเส้นทางการเดินทางเองก็ตามนะคะหรือว่าเรื่องของภัยพิบัตินะคะพายุลมแรงนะคะเดี๋ยวนี้มันมีความรู้สึกว่าทำไมมันแรงกว่าเดิมยังกับต่างประเทศเนี่ยเนาะบ้านเรานะคะหรือว่าสมัยก่อนเราอาจจะไม่มีคลิปแบบนี้มาให้เห็นมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบไม่ได้จะสะดวกขึ้นมาถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้แล้วก็จริงๆอาจจะมีมานานแล้วหรือเปล่าเออแต่ก็จำได้ว่าเด็กๆก็มีลูกเห็บตกแต่ช่วงที่ลูกเห็บตกเนี่ยกลายเป็นว่าเราออกไปเล่นน้ำลมมันก็แรงเหมือนกันนะคะมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยพัดตกลงมาก็ได้รับความเสียหายอย่างเรื่องของทุเรียนที่พูดถึงเมื่อวานนี้นะคะสวนที่จันทบุรีนะคะทางภาครัฐเองก็ลงพื้นที่แล้วล่ะนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาดูแลนะคะว่าต้นที่โค่นนะคะผลผลิตที่จะใกล้ตัดเก็บเกี่ยวเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะเอาไปทำอะไรได้นะคะก็มีอะไรมาซัพพอร์ตนะคะก็อย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังให้พอได้ผ่านพ้นในช่วงวิกฤตไปได้เนาะนะคะ M-Cloud Radio ค่ะคุณสุมาลีสวัสดีค่ะนะคะคุณรุ่งด้วยนะคะคุณรุ่งจากกรุงเทพนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะ M-Cloud Radio 100.75 MHz นะคะฟังState Express กันบ้างดีกว่านะคะเพลงนี้ใช้ทำนองเพลงต่างประเทศใครจำได้บ้างว่าเพลงอะไรนะคะในเวอร์ชันของ Forever ค่ะต้องขออภัยนะคะ State Express ค่ะ
1: สาวเดินมาตามมองจ้องจะเกี่ยวสวยถึงเที่ยวทรงเปรียวข้างเรียวอกว่า
0: ถ้าจะบ้า

0: นั่นเองนะคะเพลงนี้ในเวอร์ชันของ State Express นะคะถ้าจะบ้านั่นเองนะคะ MCloud Radio ค่ะ 100.75 MHz ค่ะคุณแอนบอกว่าช่วงหลังเนี่ยไปฟังออนไลน์ไม่ได้ค่ะนะมันค้างค่ะฟังได้ละค่ะเดี๋ยวฉันกำลังเช็คฟังอยู่นะได้แล้วเดี๋ยวยังไงคุณแอนลองดูอีกทีนึงเนาะนะคะฟังได้แล้วค่ะสำหรับฟังออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ของเรานะคะ FM 100.75 อสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ค่ะคุณรุ่งจากกทมอีกท่านหนึ่งนะทางนู้นค่ะต้องบอกทางนู้น ฝนตกแล้วนะคะกำลังตกเลยหรือเปล่าคะนะคะก็หวังว่าจะเย็นสบายคลายร้อนกันได้นะคะโคราชค่ะคุณเสกสิทธิ์ก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยก็ยังหนักเหมือนกันนะคะสำหรับฝนนะคะวันนี้อยากฟัง Green Apple ค่ะคุณอรวรรณนั่นเองนี่รักนะคะเดี๋ยวจะได้เป็นเบรกหน้านะคะเดี๋ยวเปิดให้ได้ฟังด้วยกันนะคะสวัสดีตอนเช้าจากกทม.อีกท่านนึงค่ะคุณบอยค่ะนะคะก็หลายๆท่านนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะคุณบอยบอกว่าเพิ่งเปิดติดค่ะตอนแรกไม่ติดนะคะอาจจะมีค้างไปนะคะเพราะว่าคุณแอนบอกว่าตอนแรกฟังได้อยู่แล้วก็หายไปนะคะคุณแอนโชกุลบอกว่าแม่เหี่ยฟังชัดเจนนะคะฟังผ่านทางแอปก็หลายๆท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็ฟังผ่านแอปอยู่นะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นจังหวะที่แบบว่ามันหายไปตอนนี้กลับมาแล้วนะคะลองเช็คฟังดูแล้วนะคะเพิ่งเปิดติดเหมือนกันใช่ไหมนะคะลองดูอีกทีแอปพลิเคชัน MCOT Connect ของเรานะคะให้คุณได้ติดตามฟังออนไลน์กันได้ค่ะนะคะมีปัญหาก็แจ้งได้ค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ตามกันได้ทันท่วงทีฝนตกแรงมากนะคะที่กรุงเทพเมื่อเช้ามืดนี้นะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่คุณผู้ฟังสดชื่นสดชื่นนั่นเองนะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเบรกกันก่อนดีกว่าเนาะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันแป๊บเดียวค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อหลายๆเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกมานะคะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect

0: พียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมทไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมทสามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ณอรวรรณวิเศษพงศ์นะคะนี่ราคาที่คุณผู้ฟังศึกษาเขาไว้จากโคราชวันนี้นะคะนครราชสีมาค่ะแล้วก็มีนครศรีธรรมราชด้วยนะคะวันนี้2นครเลยนะคะฟังด้วยกันค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสมัยก่อนวง Green Apple นี่ก็โด่งดังมากๆเลยทีเดียวก็มีเพลงอย่างโลกกับความรักนะคะถ้าพูดถึง Green Apple นะคะก็เชื่อว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่หลายคนนึกถึงนะคะเพลงเพื่อน้องเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นเพลงหนึ่งที่หาฟังยากนะคะสำหรับ Green Apple ค่ะขอบคุณจากโคราชวันนี้นะคะคุณผู้ฟังช่วยเลือกมาทางไลน์ของเรานะคะ MCOTCM1075นั่นเองค่ะคุณบอยอยากฟังอยากไปก็ไปใช่ไหมคะของเอ็มสุรศักดิ์วงไทยนะคะคุณรุ่งบอกว่าฝนตกที่กทมตกประมาณ20นาทีแต่ก็ไม่แรงนะคะเชียงใหม่แถวบ้านแถวสถานีค่ะตอนแรกว่าจะมาเพราะว่าฟ้าครึ้มแล้วเขาก็เปลี่ยนใจค่ะไปทางอื่นหายแซบหายซอยหายจ้อยไปเลยนะคะคุณหน่อยสวัสดีค่ะสำหรับวันเสาร์วันนี้นะคะส่วนเพลงนี้ค่ะจากกทม.อีกท่านหนึ่งนะคะพี่แอลขอไว้นั่นเองค่ะเพลงเก่าๆเอามาเล่าใหม่นะคะแต่ว่าก็เก่าเหมือนกันค่ะเวอร์ชันของพี่เจ้าวัชราปานเอี่ยมจากอัลบั้มยามรักชุดที่หนึ่งนั่นเองทะเลระทม

อัลบั้มนี้เนี่ยมีเพลงเพราะหลายๆเพลงเลยนี่เป็นแทร็กที่4นะคะที่คุณผู้ฟังขอไว้นะคะทะเลระทมเพลงเก่านะคะที่เป็นเพลงลูกกรุงเนาะแต่นำมาร้องใหม่นะคะอัลบั้มนี้มีเพลงเพราะอีกเรียกได้ว่าเพราะทุกเพลงนะคะอย่างวนาสวาลเนี่ยนะคะหรือว่าพรานเบ็ดนะคะแล้งในอกนะคะมาลีไรค่านางแก้วในดวงใจหรือว่าดอกไม้เมืองกรุงนะคะในอัลบั้มของคุณรัชราปานเอี่ยมนะคะออกไว้ตั้งแต่ปีประมาณ2004นะคะช่วงกลางๆปีนะคะเพลงที่คุณฟังถามถึงมาวันนี้ทางไลน์ของเรานะคะที่ MCOTCM 1075นะคะจากกทม.อีกท่านหนึ่งเย็นสบายนะคะมีฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำเลยนะคะขอบคุณจากพี่แอลด้วยค่ะส่วนเพลงนี้จากนครค่ะนครศรีธรรมราชที่ขนอมส่งวิวชายทะเลมาแล้วนะคะวันนี้ฟังเพลงนี้ด้วยตัวนันทิดาแก้วบัวสายนะคะสายกับทะเล

ทรายกับทะเลค่ะคุณตูนันทิดาแก้วบัวทรายนั่นเองนะคะเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาจากชายหาดชายทะเลณเวลานี้นะคะยังสดชื่นสดชื่นแม้ว่าฟ้าจะครึ้มๆเหมือนฝนจะมาแล้วเหมือนกันนะคะทางใต้ที่นครศรีธรรมราชนะคะสองนครค่ะนะคะแจ้งอีกทีสำหรับไลน์ของเรา MCOTCM 10075ลายนี้สามารถขอเพลงได้ทุกช่วงของนักจัดรายการเลยทีเดียวค่ะนะคะหรือว่าจะเป็นไลน์ Open Chat ก็ขอแอดเข้าไลน์ Open Chat ก็ได้เช่นเดียวกันก็มีหลายๆท่านนะคะพูดคุยกันส่งข่าวสารต่างๆนะคะเป็นเพื่อนคุณได้นะคะคุณหมอชาวบ้านค่ะขอบคุณนะคะสำหรับข้อความดีๆนะคะให้กำลังใจได้กันนะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ M-Cord Radio ค่ะช่วงบ่าย3วันนี้ค่ะดิฉันมีเพลงสากลนะคะเลือกไว้ให้กับคุณฟังด้วยนะคะใครที่ชอบ Michael Jackson นะคะชอบดิฉันเองนะชอบนะคะหลายๆเพลงตั้งแต่เบนแล้วนะคะแต่ก็อีกเพลงหนึ่งช่วงสมัยม.ต้นนะคะก็จะแบบว่ามีอยู่เพลงหนึ่งที่ชอบมาก Heal the World นะคะเป็นอะไรที่ตอนนั้นเนี่ยมี MV ด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนะคะเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของมนุษยธรรมการดูแลเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ยังขาดโอกาสโดยเฉพาะทางแถวแอฟริกาเนี่ยนะคะที่ไมเคิลแจ็คสันเขาก็ไปทำงานที่จะช่วยเหลือนะคะคนที่ยังขาดโอกาสอย่างเงี้ยนะคะตั้งแต่โอ้ตอนนั้นมออะไรม.1 ม.2 นะคะก็มีให้ฟังด้วยนะคะรวมถึงเพลงอื่นๆนะคะที่เลือกให้ฟังก็จะเป็นของ The Bee Gees นะคะ Phil Collins Chicago อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า Desperado เนี่ยของ The Eagles นะคะ John Denver อย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเราไปลองฟังดูได้นะคะแล้วก็ไล่ๆยุคกันมาเนาะนะคะแต่จะถึง Hero World ไหมเนี่ยก็เดี๋ยวลองดูละกันนะคะก็เลือกให้ได้ฟังกันเนาะสำหรับเพลงสากลค่ะดิฉันจะมาอาทิตย์เป็นอาทิตย์นะคะที่เลือกให้ได้ฟังด้วยกันนะคะก็ติดตามกันเนาะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ M-Cord Radio ค่ะวันนี้คุณรุ่งนะคะคุณรุ่งจากกทม.ถามถึงหาดทรายสายลม2เรานะคะพี่เบิร์ดนั่นเองนะคะก็คืออันนี้เป็นชื่ออัลบั้มนะคะถ้าชื่อเพลงก็คือฝากฟ้าทะเลฝันนะคะส่วนฝากฟ้าทะเลฝันนี่ก็เป็นของอีกคนหนึ่งนะของใครนะมิกกี้ต่างกันตัวเดียวนะคะคนละศิลปินคุณปิติพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะเด็กกำลังกินกำลังนอนนะคะเมนูราดหน้านะคะโอ้เมนูน่าจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนนะคะคุณฟ้าบอกว่าเพิ่งรู้ว่าชอบกินทุเรียนน่าจะเป็นผลไม้ที่หลายคนชอบนะใช่ไหมทุเรียนนะคะก็ดีค่ะกินแล้วดีต่อสุขภาพนะคะสุขภาพใจค่ะกินเพลินเมื่อวานคุณฟ้าห้ามบอกว่าเม็ดเดียวนะคะไม่เคยพอใช่ไหมมันก็ต้องบอกว่าหักห้ามใจนิดหนึ่งนะสำหรับเรื่องของทุเรียนนะคะแต่ว่าทุเรียนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดีบางเรื่องนะคะอย่างเรื่องของไฟเบอร์อย่างเงี้ยนะคะเขาก็ช่วยเรื่องของการขับถ่ายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะผลไม้นะคะก็แต่ว่าทุเรียนเนี่ยมีน้ำตาลค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะ 5-7 ช้อนชาต่อเนื้อทุเรียน100กรัมดังนั้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราทานเราก็จะไม่ค่อยชั่งหรอกค่ะว่ามันหนักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะทานตามแบบว่าอุ๊ยอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นพันหมอนทองเนี่ยน้ำตาลจะสูงที่สุดกว่าพันอื่นๆนะคะถ้าเทียบกันนะคะน้ำตาลที่กี่ช้อนชาที่แนะนำต่อวันก็คือไม่เกิน6ช้อนชานะคะถ้าเกิดว่ากินทุเรียน1ขีดแค่100กรัมก็ไปแล้วน้ำตาล7ช้อนชานะคะคือน้ำตาลพอแล้วก็อย่าไปเพิ่มเติมน้ำตาลอย่างอื่นน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลี่ยงไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าจะทานทุเรียนแต่ว่าเชื่อว่า100กรัมนะคะอาจจะเกินกว่านั้นหรือเปล่ากินเพลินนะคะแล้วที่สำคัญก็คือห้ามกินพร้อมเหล้านะคะแอลกอฮอล์เพราะว่ามันจะไปยับยั้งเอนไซม์

ที่จะไปสลายแอลกอฮอล์ในตับนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้เพิ่มความร้อนในร่างกายเสี่ยงช็อกหมดสติแล้วก็มีข่าวคนเสียชีวิตด้วยนะคะแต่ว่าทุเรียนก็จะมีอะซีลทาลดีไฮด์ในตัวนะคะคนที่ทานเหล้านี่ก็ไม่ค่อยดีนะคะไม่ดีเลยดีกว่าเลี่ยงเนาะอากาศก็ร้อนด้วยนะคะถ้าแช่เย็นก็เป็นอีกอย่างนึงแช่แข็งก็จะเป็นไอติมทุเรียนนะถ้าวิตามินก็มีเหมือนกันนะคะวิตามินC B 1นะคะวิตามิน B 9นะคะB 2นะคะวิตามิน E นะคะวิตามิน A ก็มีค่ะนะคะโพแทสเซียมแมงกานีสทองแดงแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีนะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังสำหรับใครที่อาจจะมีโรคประจำตัวกันอยู่นะคะที่ไวกับแร่ธาตุพวกนี้อย่างคนที่เป็นโรคไตอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะแต่ก็กินทุเรียนแล้วผิวสวยไหมก็อาจจะสวยนะ แต่ว่าเพราะว่ามันมีแคโรทีนอยด์มีวิตามินซีเสริมภูมิคุ้มกันนะแคโรทีนอยด์ก็ช่วยปกป้องเซลล์นะคะฟีโนลิกและฟลาวานอยด์นี่ก็ต้านการอักเสบแต่ว่าก็อาจจะสวยแต่ต้องกินในปริมาณที่เยอะไงคะมันกินเยอะก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมันอาจจะไม่ได้กินแล้วก็สวยเลยอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันมีทั้งแง่ดีแล้วก็ที่มันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่นะคะคุณรุ่งหิวแล้วนะคะช่วงนี้เขาฮิตทุเรียนกันใช่ไหมนะคะบางคนก็ได้ตรงปกบางคนก็ได้ไม่ตรงปกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่พันธุ์อีกนะจริงๆยังมีเด็กหลายพันธุ์เลยนะคะที่อาจจะยังไม่เคยได้ชิมเนาะเนื้อของเขาก็จะมีความแห้งมีความเหลืองมีความนัวแตกต่างกันไปใช่ไหมคะแล้วแต่พันธุ์อีก

ได้ยินเสียงคลื่นแล้วก็พาให้ชื่นใจนะนะคะฮาซายสายลมสองเรานะคะอันนี้เป็นชื่ออัลบั้มนะคะส่วนชื่อเพลงก็คือฝากฟ้าทะเลฝันเมื่อกี้เสียงฮาซายคลื่นลมในเพลงอันนี้คลื่นลมของจริงให้ฟังอีกรอบนึงเพลินๆนะคะอยากจะไปเที่ยวขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวจากพี่วัดธงชัยแม็กอินไตนะคะคลิปนี้เป็นของคุณติ่งนะคะจากขนอบนั่นเองค่ะ 107.5 นะคะอสมทเชียงใหม่เบรกสุดท้ายแล้วนะคะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามนะคะสำหรับวันเสาร์วันนี้นะคะได้หยุดพักผ่อนกันเนาะวันอาทิตย์อีก1วันนะคะแม้ว่าบางท่านอาจจะยังต้องทำงานกันอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็มีงานให้ทำดีกว่าเป็นไหนๆนะคะเราจะได้ร่างกายตื่นตัวตลอดเวลานะคะมีงานให้ทำนะคะจะได้ไม่เหงานะคะส่งท้ายกันวันนี้นะคะเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากกรุงเทพอีกท่านหนึ่งอยากไปก็ไปเอ็มสุรศักดิ์วงไทยค่ะบอยของวันนะคะทางไลน์ของเรา MCOTCM 1007 นะคะ 107.5 อสมทเชียงใหม่เพลงเก่าวันนี้กับทารินีเทคาพรค่ะ

ากไปก็ต้องไปค่ะเอ็มสุรศักดิ์วงไทยอยากไปก็ไปเพลงที่คุณฟังชื่อเรื่องมาอีกหนึ่งเพลงนะคะขอบคุณทุกท่านเลยสำหรับการติดตามนะคะว่าจะขอเพลงหรือไม่ได้ขอเพลงอีกหลายครั้งเนาะคุณเจ้าคุณค่ะมวนๆนะครับผมไปก็ไปไปเลยน่าจะได้สุดท้ายแล้วค่ะสำหรับเพลงของเราในช่วงวันนี้เดี๋ยวอยู่กันต่อกับพี่อุ้ยนะคะมีเพลงรับๆให้คุณได้ติดตามกันด้วยเราจะเจอกันวันจันทร์วันจันทร์วันหยุดพิเศษนะคะได้แถมอีก1วันนะคะสนใจไหมติดตามได้10โมงเช้าถึงเที่ยงวันขอบคุณทุกท่านนะคะทารินีเทคอัพพอลาไปก่อนค่ะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือข่าวปลอมลงทะเบียนคนละครึ่ง2พฤษภาคมรัฐบาลยันชัยถ้วยชัยไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งมีแน่รอประกาศจากกระทรวงการคลังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอแจ้งประชาชนว่ายังไม่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งแต่อย่างใดที่แชร์กันว่าจะเริ่มลงทะเบียน2พฤษภาคมเป็นข่าวปลอมโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนวันเปิดลงทะเบียนขอให้ติดตามประกาศจากกระทรวงการคลังและสำนักโฆษกจะนำมาแจ้งให้ทราบทันทีขณะที่เพจไทยคู่ฟ้าของทำเนียบรัฐบาลมีการเผยแพร่ข้อความแจ้งเตือนประชาชนเช่นกันว่าอย่าเชื่ออย่าคลิกลิงก์เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส2พฤษภาคม2569เพราะเป็นข่าวปลอมสพท.ยืนยันการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2568ดำเนินการแบบสมัครใจในโรงเรียนนำร่องไม่ใช่การบังคับใช้ทั้งประเทศและไม่นำเด็กเป็นหนูทดลองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2568ว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่มีการใช้กฎหมายรองรับทำให้โรงเรียนครูผู้ปกครองสับสนและเป็นการนำเด็กมาทำเป็นหนูทดลองนั้นสพท.ขอชี้แจงว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนและอาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2568เป็นการดำเนินการแบบนำร่องในสถานศึกษาที่มีความพร้อมและสมัครใจซึ่งมีจำนวน 4,383 โรงเรียนเท่านั้นไม่ใช่การบังคับใช้กับสถานศึกษาทั่วประเทศในทันทีและยืนยันว่าจะไม่มีการนำเด็กมาเป็นหนูทดลองซาบิดารับมอบโบราณวัตถุอายุ 3,000 ปีที่ค้นพบจากแหล่งโบราณคดีกุฎฉิมนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมตรวจเยี่ยมแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎฉิมบ้านกุฎฉิมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนางสาวสบิดาเป็นประธานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุอายุ 3,200 ถึง 2,300 ปีซึ่งขุดค้นเมื่อปี 2,553 จากแหล่งโบราณคดีกุฎฉิมอาทิภาชนะดินเผาก้นกลมภาชนะดินเผาเนื้อดินและเศษภาชนะดินเผาตาประทับดินเผาส่วนชิ้นส่วนเครื่องมือเหล็กเครื่องประดับสำริดลูกปัดแก้วหน้าบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎฉิมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมส่งมอบโบราณวัตถุดังกล่าวแก่พันตำรวจตรีรหัสชัยศรีสมังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎฉิมเพื่อเก็บรักษาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมโดยมีสำนักศิลปากรที่9กรมศิลปากรปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชนนำเยี่ยมชมโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎฉิมนางสาวสบิดายังได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ส่งมอบโบราณวัตถุจำนวน18รายซึ่งมอบโบราณวัตถุให้เก็บรักษาณพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎฉิมเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด

0: พลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ. อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงการฟังเพลงค่ะชั่วโมงการผ่อนคลาย2ชั่วโมงต่อเนื่องกันนะคะสุขสันต์วันเสาร์ค่ะวันแห่งความหวังของทุกคนกันเลยนะคะหวังให้ไกลนะคะที่1เลยนะคะรางวัลที่1เลยก็แล้วกันค่ะนะสำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะอสมทเชียงใหม่นะคะอยู่กับดิฉันวิริณภัสสมศักดิ์เกตกรนะคะรักที่ปลอดภัยค่ะกับหนูนาหนึ่งธิดานะคะโดมจารุวัฒน์แล้วก็มาทีมด้วยนะคะเป็นรักที่ปลอดภัย

นะคะเรื่องราวของความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ใดก็ตามมีรักที่นั่นก็ย่อมที่จะก่อเกิดความสุขตามมาอย่างแน่นอนคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะคะสุขในแบบของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครนะคะคิดถึงเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมนะคะแนะนำกันมาได้ที่053210075 LINE ID MCOTCM10075

ต่างๆเราเนี่ยชัดเจนหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่าฟังออนไลน์ไม่ได้นะคะณตอนนี้เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะฟังได้แล้วเนาะนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect และที่ radio.network.mcot.net ค่ะเรามี LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยแชร์เรื่องราวดีๆด้วยกันนะนะคะหรือว่าใครมีเลขดีเลขเด็ดนะคะนะคะก็ส่งข่าวบอกกล่าวกันมาได้นะคะสุขสันต์วันเสาร์ค่ะฟังเพลงเพราะกันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะฝันได้แต่แปลไม่ออกอ้าวสงานเลยนะคะอ่ะรีบๆกันหน่อยยังคงมีเวลาสำหรับในครึ่งวันเช้านี้นะคะขอให้รวยขอให้รวยนะคะสุขสันต์วันแห่งความสุขวันแห่งความหวังกันด้วยให้มีความสุขนะคะแฮปปี้แฮปปี้กันไปเนาะนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันนะคะในช่วงของวันเสาร์เราก็จะเจอกันเร็วหน่อยนะคะ2ชั่วโมง10โมงเช้าจนถึงเที่ยงวันที่นี่เลยนะคะเดือนพฤษภาคมนี้นะคะบอกว่ายังคงต้องติดตามเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเพราะว่าเตรียมนะคะประกาศเข้าสู่การเปลี่ยนฤดูกาลนะคะในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะก็หลายพื้นที่ก็ยังไม่ตกเลยรอแล้วก็รอเราแล้วเราก็รอกันต่อไปนะตอนนี้ไม่รอแล้วค่ะเพราะว่านะคะเราจะไปตะเลด้วยกัน

อบอุ่นนะคะกับต่อภพธรนะคะแสงแดดตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะอบอุ่นเหมือนกันนะคะท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้าทีเดียวใจเย็นๆแล้วกันนะคะนะเข้าที่ร่มนะคะเป็นระยะระยะละกันค่ะใครที่ต้องบอกว่าวันนี้ยังคงต้องใช้ชีวิตกันต่อไปหาเงินหาเงินแล้วก็หาเงินนะคะกอดงานกันให้แน่นๆละกันนะคะนะเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันค่ะตอนนี้ต้องบอกว่านะคะอย่าเพิ่งนะคะอย่าไปเชื่ออะไรใครง่ายๆนะคะใจเย็นก่อนค่ะเห็นว่ามีการนะคะให้ประชาชนเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมนะคะนะมิจฉาชีพนะคะอุ้ยจะมาหลอกเรานะคะหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะก็คือว่านะคะให้เราเนี่ยหลอกให้เราเนี่ยไปคลิกลงทะเบียนคนละครึ่ง plus นี่นะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นข่าวปลอมนะคะยังไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะขอคุณผู้ฟังเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อนะคะนะไปคลิกลิงก์หรือว่าส่งต่อกันนะมีความผิดนะคะมันจะต้องมีการแจ้งข่าวบอกกล่าวนะคะติดตามข่าวสารต่างๆกันได้นะคะจากคลื่นของเรานี่เลยนะคะจากทางสำนักข่าวไทยก็แล้วกันเนาะไทยช่วยไทย plus ที่ให้ลงทะเบียนนั้นปลอมนะคะอย่าไปรีบนะคะอะไรที่มันรีบมันเร่งเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะคะรอได้รอก่อนละกันนะคะนะคะอันนี้นี่อย่าไปเชื่อละกันใจเย็นๆละกันค่ะซึ่งทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเนี่ยก็ออกมาแจ้งเตือนแถลงข่าวบอกกล่าวนะคะว่าไม่จริงนะคะตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้นะคะ2พฤษภาคมที่บอกว่าหลอกให้เราลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยมันเป็นข่าวปลอมนะคะใครกันนะคะมาส่งต่อแบบนี้นะคะเออนะคะที่มีจริงๆเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือไทยช่วยไทยต่างหากนะคะที่เขามีการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ไปเลือกซื้อสินค้าราคาแบบประหยัดกันนะคะอุ้ยคึกคักกันเลยนะคะหลายที่หลายจุดเลยนะคะที่เราไปเลือกซื้อสินค้านะคะอุปโภคบริโภคกันนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะสิ่งไหนที่จำเป็นนะคะนะซื้อได้ซื้อเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีงบประมาณพอนะคะก็ตุนไว้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าของเหล่านี้เนี่ยมันใช้มันก็หมดไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเงินมันมีจำกัดนะคะเราก็เอาแต่พอใช้ละกันนะคะเอาสิ่งที่จำเป็นก่อนละกันนะคะคุณผู้ฟังบอกว่านะคะสัญญาณชัดเจนมากคุณพวัตนะคะฟังจากไหนเอ่ยนะคะแอป Mcord หรือเปล่านะคะหรือว่าทาง radio.network.mcord.net ทุกช่องทางนะคะก็ติดตามเรื่องราวดีๆด้วยกันได้ที่นี่เลยนะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 สัญญาณชัดนะคะฟังออนไลน์ Mcord Connect ตั้งแต่ 7:00 น.นะคะเปิดทิ้งไว้เลยเล่นแอปอื่นต่อได้ด้วยนี่นะคะนะคะสุดยอดจริงๆเลยบอกว่าวันนี้นะคะภาคเหนือเราจะร้อนถึงร้อนจัดไม่มีทางเลือกอื่นเลยหรอคะนะคะแบบว่าฝนตกอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ร้อนกับร้อนจัดนะคะฝนมีเพียงแค่ 10% เท่านั้นนะคะแต่ก็จะมีบางแห่งที่จะมีลมกระโชกแรงอย่างที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์อยากจะได้ฝนนะคะเย็นๆให้ชื่นใจสักนิดนึง

เธอนะคะกับค็อกเทลนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังนะคะได้ฟังเพลงสบายๆนะคะอากาศก็ร้อนนะคะนะฟังเพลงเย็นๆดีกว่านะคะใจจะได้ร่มๆกันด้วยนะคะดัชนีความร้อนนะคะคืออะไรนะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าเนี่ยยังไม่ทันไรเลยยังไม่ครึ่งวันเลยเนี่ยตอนนี้31องศาแล้วนะคะซึ่งดัชนีความร้อนเนี่ยเป็นค่าที่อธิบายนะคะว่าทำไมเราถึงรู้สึกร้อนนะคะกว่าอุณหภูมิอากาศจริงนะคะก็จะมีการคำนวณนะคะร่วมกันของอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะคะสัมผัสเมื่อความชื้นสูงร่างกายเราค่ะก็จะระบายเหงื่อขับเหงื่อได้ยากนะคะก็เลยทำให้เกิดความเครียดจากความร้อนแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะลมแดดได้ง่ายนะคะฮีทสโตรกนะคะก็สังเกตอาการตัวเองแล้วกันนะนะคะนะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายเนื้อสบายตัวนะคะมีอาการนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะอยู่ในที่ร่มนะคะอาจจะดื่มน้ำนะคะจิบน้ำบ่อยๆนะคะใช้ผ้าเย็นนะคะเช็ดตัวต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะอะไรที่ช่วยผ่อนคลายได้มากแต่ก็ต้องระวังนะคะเรื่องของน้ำเย็นค่ะปุ๊บปั๊บนะคะฉับพลันเนี่ยดื่มน้ำเย็นทันทีเนี่ยไม่ได้นะคะดื่มน้ำอุณหภูมิห้องนะคะจะดีที่สุดเลยภาคเหนือเรานะคะจะมีอากาศร้อนกว่าภาคอื่นๆอันนี้ก็จริงอยู่นะคะเพราะว่าเราอยู่ทางตอนเหนือนะคะของประเทศไทยของเรานี่แหละนะคะก็มักจะเป็นจังหวัดที่ร้อนนะคะอย่างตากนี่นะคะลำปางแม่ฮ่องสอนสุโขทัยนะคะนี่ติดอันดับเลยของเรานี่ก็บ่อยครั้งเหมือนกันนะคะที่แตะ40นะคะ40กว่าองศานะคะก็จะเป็นอุณหภูมิที่เราสัมผัสได้นะคะก็จะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นลักษณะแอ่งกระทะเนาะล้อมรอบไปด้วยภูเขาแล้วก็ไกลทะเลนั่นเองนะคะก็เลยทำให้ความร้อนมันสะสมสูงขึ้นนั่นเองสบายสบายกันไปนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้อสมทเชียงใหม่ 100.75 ค่ะทำใจให้เย็นๆเดี๋ยวก็เย็นค่ะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ไม่มีใครให้กอดก็กอดตัวเองละกันนะคะขาดความอบอุ่นค่ะกับเสื้อใหญ่ก่อนนี้คือ60 Mile กับเวทมนต์นะคะเมื่อคืนนี้ใครขออะไรบ้างนะคะพระจันทร์สวยทีเดียวนะคะพระจันทร์เต็มดวง15ค่ำเดือน8เหนือค่ะประเพณี8เป่งนะคะเมื่อค่ำคืนนี้คนเยอะนะคะที่วัดพระธาตุอริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะก็ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ก็เรียกได้ว่างานบุญอีกเพียบเลยนะงานส่งน้ำนะคะก็จะเป็นประเพณีนะคะที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานะคะเป็นความเชื่อด้วยนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยดวงจันทร์ก็เต็มดวงเลยนะคะส่วนในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าจะมีปรากฏการณ์บนท้องฟ้านะคะให้เราได้ชมกันอุ้ยตื่นตาตื่นใจแน่นอนนะคะใครที่มองบนท้องฟ้าแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปนะคะสวยๆมาฝากเราด้วยค่ะวันที่20พฤษภาคมเนี่ยนะคะก็จะมีพระจันทร์ยิ้มนะคะเดี๋ยวปักหมุดรอไว้ได้เลยนะคะสวยๆค่ะพระจันทร์ยิ้มนะคะทิศตะวันตกช่วงประมาณ1ทุ่มนะคะจนถึงประมาณ4ทุ่มครึ่งนะคะ4ทุ่มเสร็จๆค่ะจะมีพระจันทร์ยิ้มนะคะวันที่20พฤษภาคมวันที่31พฤษภาคมค่ะวันวิสาขบูชาเนี่ยก็จะเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีนะคะแล้วก็เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนด้วยนะคะเมื่อคืนนี้เต็มดวงครั้งแรกของเดือนพฤษภานะคะแล้วก็สิ้นเดือน31พฤษภา

เนี่ยก็จะเป็นเต็มดวงครั้งที่2ของเดือนนะคะดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าจนถึงรุ่งเช้านะคะจะสวยงามขนาดไหนรอชมติดตามนะคะบนท้องฟ้ากันได้และในช่วงต้นเดือนเนี้ยนะคะต้นเดือนพฤษภาคมนี้จะมีดาวหางค่ะดาวหางแพนสตาร์สนะคะทางด้านทิศตะวันตกจะเห็นในช่วงหัวค่ำนี่นะคะนะจะสวยงามขนาดไหนนะคะดาวหางที่น่าสนใจรอชมกันได้เลยนะคะดาวเคียงเดือนด้วยนะคะจะเห็นนะคะในช่วงตลอดเดือนนี้เลยนะคะสำหรับดาวเคียงเดือนนะคะนะลองถ่ายรูปสวยๆนะคะส่งมาอวดกันหน่อยละกันนะคะท้องฟ้าสวยงามเสมอท้องฟ้าสวยงามทุกวันค่ะอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนจะมองนะคะ

อบอุ่นมากๆเลยนะคะคนอบอุ่นนะคะลาบานูนและโอ๊ตปราโมทด้วยนะคะบอกว่าวันนี้นะคะถนนโล่งๆเนี่ยนะคะก็เพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวไงคะผู้คนไปไหนกันหมดหน้านะคะก็บอกอยู่แถวๆนี้แหละนะคะแล้วบางท่านก็ขึ้นดอยนะคะเพื่อที่จะไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นค่ะเพราะว่าใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วว่างั้นนะรีบๆมาค่ะน้องฝนเดี๋ยวเราจะพากันไปเที่ยวกันก่อนเนาะอินทนนท์อากาศดีทีเดียวเช้านี้10องศาค่ะเดี๋ยวฟังข่าวสักครู่จากสำนักข่าวไทยกลับมาฟังเพลงด้วยกันต่อค่ะ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจตุรนต์ฉายแสงชี้ตัวเลข BOI ทะลุ1ล้านล้านเป็นดาบ2คม Data Center พุ่งแต่คนไทยยังไม่พร้อมนายจตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแสดงความเห็นกรณีตัวเลขคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ไตรมาสแรกปี2569มีมูลค่าทะลุ1ล้านล้านบาทว่าทั้งโอกาสและสัญญาณเตือนต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคตได้ระบุว่าแม้ตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนว่าไทยยังเป็นจุดหมายสำคัญของนักลงทุนโดยมีคำขอส่งเสริมรวม624โครงการมูลค่ากว่า 1.01 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 2.4 เท่าแต่สิ่งน่ากังวลคือโครงสร้างการลงทุนที่กระจุกตัวในกลุ่มดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center และ Cloud Service ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า 780,000 ล้านบาททั้งนี้การลงทุนด้านดิจิทัลจะสร้างผลประโยชน์ได้จริงก็ต่อเมื่อประเทศมีความพร้อมด้านกำลังคนอย่างเป็นระบบตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยไปจนถึงการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานในตลาดแต่ปัจจุบันยังไม่เห็นนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ดังกล่าวอย่างชัดเจนหากไทยมี Data Center จำนวนมากแต่คนไทยไม่สามารถเข้าไปทำงานหรือเติบโตในอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ประเทศอาจเป็นเพียงพื้นที่รองรับการลงทุนโดยไม่ได้ยกระดับศักยภาพคนไทยอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตการลงทุนในภาคที่เกี่ยวข้องกับการรับมือวิกฤตโลกอย่างมีสัดส่วนโดยยังมีสัดส่วนต่ำเฉพาะกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคมีมูลค่าเพียง 17,103 ล้านบาทกลุ่มเกษตรและแปรรูปอาหาร 16,963 ล้านบาทและโลจิสติกกับบริการมูลค่าสูง 14,548 ล้านบาทไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อพลังงานต้นทุนการขนส่งความมั่นคงทางอาหารดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงยุทธศาสตร์การลงทุนโดยให้ความสำคัญพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในระบบความมั่นคงอาหารโลกกรมการค้าภายในชี้ราคาปาล์มขยับรับแรงหนุน B20 ส่งออกอย่างคล่องนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากกรณีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคกลางทั้งสระบุรีและปทุมธานีเข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อสะท้อนข้อกังวลด้านราคาปาล์มน้ำมันและการส่งออกนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดโดยการส่งออกปัจจุบันยังสามารถดำเนินได้ตามปกติภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่เหมาะสมตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้อนุญาตส่งออกแล้ว11รายปริมาณรวมกว่า 200,000 ตันขณะเดียวกันราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาคพลังงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลมากกว่า 100,000 ตันต่อเดือนและมีการขยายจุดให้บริการน้ำมัน B20 แล้วกว่า200จุดทั่วประเทศพร้อมทั้งสนับสนุนให้ราคาน้ำมัน B20 ต่ำกว่า B7 เพื่อจูงใจการใช้งานเป็นแรงหนุนสำคัญต่อผลปาล์มราคาที่ขยับขึ้นมาอยู่ที่6.80 บาทถึง7.20 บาทต่อกิโลกรัมจากสัปดาห์ก่อนที่อยู่ระดับ6.60 บาทถึง7 บาทต่อกิโลกรัมสะท้อนทิศทางตลาดที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นทั้งจากความต้องการใช้ในประเทศและตลาดโลกข่าวดีผู้ประกันตนตั้งแต่1พฤษภาคมปรับสิทธิทันตกรรมเพิ่มวงเงินรักษานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ประกันตนมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานมอบให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ทั้งนี้ตั้งแต่1พฤษภาคม2569เป็นต้นไปสิทธิ์ทำประกันสังคมได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ผู้ประกันตนผ่าฟันคุดไม่ต้องแยกวงเงินอุดฟันอีกต่อไปเพราะประกันสังคมแยกกระเป๋าให้แล้วสามารถเบิกสูงสุด 2,500 บาทต่อซี่ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ3เดือนในระยะเวลา15เดือนก่อนวันเข้ารับบริการและผู้ประกัน ันตนที่ออกจากงานยังคงมีสิทธิ์ทำฟันคุ้มครองต่อเนื่องอีกไม่เกิน6เดือนฟันปลอมถอดได้สูงสุด 6,000 บาทและฟันปลอมถอดไม่ได้จ่ายค่าผ่าตัด 17,500 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Hybrid Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
8: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
9: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
10: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
11: Mcard Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
12: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
13: Mcard Radio Mcard Radio 100.75 MHz100.75
14: 我想起把你从雪地捡回家的时候，你比现在可脏多了。那张脸被血模糊得根本

0: 地。
1: 终于，我娶你，好不好？你要是不说话。

0: 无名血中
1: เพราะไหมคะเจเจลินนะคะกับเพลงประกอบซีรีส์เรื่องดังที่คุณขอไว้บอกอยากจะฟังเพราะมากๆเมื่อก่อนนะคะก็บอกว่านะคะนะก็อยากจะดูซีรีส์นะเมื่อก่อนนี่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เลยดูซีรีส์แต่ตอนนี้นะคะดูแล้วจนไม่อยากจะทำอะไรต่อเลยว่างั้นเลยเอาที่สบายใจค่ะ

คนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษด้วยกับ Paradox นะคะ2เพลงให้ได้ฟังกันมีความสุขกันนะคะในช่วงเวลานี้กับ Mcord Radio เชียงใหม่ 100.75 ค่ะเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนใหม่นะคะก็ทำสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งดีๆให้กับชีวิตของด้วยนะคะบอกว่าเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีคนเกิดเดือนนี้เยอะเลยนะคะช่วงกลางปีนะคะกลางๆปีแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเดือนที่5นะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะสำหรับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้นะคะเกิดตั้งแต่1ถึง31พฤษภาคมเลยละกันเนาะอย่างที่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะเขาก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยสุขสันต์วันเกิดนะคะทางสวนดอกเองก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะในวันสำคัญนะคะบริจาคโลหิตในเดือนเกิดรับของที่ระลึกนะคะที่โรงพยาบาลสวนดอกด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวฝากแจ้งก็มานะคะหากว่าผู้บริจาคโลหิตทุกคนคือผู้ให้นะคะติดต่อกันได้นะคะที่งานธนาคารเลือดนะคะชั้น1อาคารศรีพัฒน์กันได้ค่ะหรือว่าใครสะดวกที่ไหนที่กาชาดนะคะหรือว่าหน่วยรับบริจาคโลหิตทุกที่ทุกแห่งใกล้บ้านกันได้เลยละกันนะคะวันนี้ค่ะฝากไว้นิดนึงละกันนะคะใครที่เตรียมจะไปฉลองนะคะหรือว่าวันเกิดนะคะวันเกิดอยากกินก็ได้อ่ะนะคะวันนี้เรามีร้านเด็ดในเชียงใหม่มาแนะนำคุณนะคะให้ไปชิมกันแบบไม่พลาดนะคะกับร้านโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่ชื่อนี่ก็เด็ดแล้วนะคะนะไปแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะคะแจ้งกันด้วยเดี๋ยวเราจะตามไปร้านโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะที่กำลังฮอตฮิตมากๆเลยเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของเราที่นี่คือของจริงค่ะนะคะลองนึกภาพดูแล้วกันนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวนุ่มๆ นะคะคั่วกับไก่ชิ้นโตๆในกระทะร้อนๆคือมันหอมมากหอมพิเศษนะคะด้วยเครื่องปรุงจนน้ำลายสอเลยนะคะแล้วราดด้วยซอสสูตรพิเศษที่เผ็ดปลายลิ้นกำลังดีฉ่ำกำลังดีไม่เลี่ยนนะคะแล้วก็ยังโปะด้วยไข่ออนเซนโอ้โหนะคะใกล้เที่ยงนะคะต้องไปแล้วไหมที่นะคะเหลวเยิ้มนะคะไหลย้อยลงมาผสมกับเส้นแล้วก็ไก่ค่ะนะลองดูแล้วกันมีคำแรกก็ต้องมีคำอร่อยต่อๆไปอย่างแน่นอนอร่อยลืมแน่นอนค่ะเมนูเด่นของเราที่นี่นะคะต้องสั่งก็คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนราคาเพียง60บาทถ้าชอบเนื้ออื่นก็เลือกได้นะคะทั้งหมูเนื้อหรือกุ้งค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูอร่อยๆ อีกเพียบเลยอย่างผัดซีอิ๊วไก่ไข่ออนเซนผัดไทยกุ้งสดนี่นะคะหอยทอดกรอบไม่อมน้ำมันราดซอสเด็ดราคาแค่50บาทราคาสบายๆแบบนี้ร้านเล็กๆแต่สะอาดบริการดีบรรยากาศเป็นกันเองค่ะเหมาะกับมื้อเที่ยงนี้มื้อเย็นนี้หรือแม้แต่ทานกับเพื่อนๆ นะคะพี่กัดบอกเลยนะคะอยู่แถวสนามกีฬาเก่าค่ะตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ยื่งวิทยาพละนะคะข้างวัดเทพมนเทียนบอกพิกัดแบบนี้แล้วรีบตรงดิ่งไปเลยนะคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นี่ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครึ่งเราหยุดวันอาทิตย์นะคะสามารถสั่งเดลิเวอรี่ผ่าน Grab ก็ได้ Line Man ก็ได้นะคะด้วยการเสิร์ชแค่โกต้มเตี๋ยวคั่วไก่ก็เจอเลยนะคะใครที่ชอบก๋วยเตี๋ยวคั่วนะคะสไตล์เชียงใหม่แท้ๆฉ่ำหอมซอสเด็ดนะคะอย่าลืมความอร่อยที่ทำให้คุณต้องกลับไปอีกแน่นอนโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะไปเลยไปเลยหิวแล้วเนี่ย

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมทสามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz

0: เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

ร์มาได้นะคะเล่ามาได้เลยละกันนะคะจะทุกข์จะสุขนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังเสมอเลยแชร์นะคะกับโปเตโต้นะคะแต่แชร์ที่จะต้องส่งทุกเดือนเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะนะคะก่อนหน้านี้คือ Soulmate ค่ะกับ Playground นะคะ2เพลงเพราะต่อเนื่องให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะคะชั่วโมงนี้นะคะอยู่กับดิฉันวิริภัทรสมศักดิ์เกตกรค่ะฟังสดผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect กันได้แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะคะรวมถึงฟังสดที่ radio.network.mcot.net ด้วยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเราจะนับถอยหลังนะคะก็เตรียมตัวเปิดเทอมก็ได้นะคะ back to school เห็นในหลายบ้านนะคะก็เตรียมเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าใหม่นะคะให้กับน้องๆเด็กๆกันแล้วนะคะนะทั้งเครื่องเขียนอะไรก็ใหม่เนาะนะคะแต่ก็เบิกได้บางส่วนใช่ไหมนะคะก็รัฐจะอุดหนุนนะคะในช่วงเปิดเทอมให้เราเนี่ยสำรองออกไปก่อนนะคะก็นะคะปิดเทอมได้อะไรใช่ไหมคะหลายท่านก็ถามนะคะว่าเอ๊ปิดเทอมแล้วเนี่ยเด็กๆที่บ้านได้อะไรได้พักผ่อนหย่อนใจได้ความรู้นะคะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลูกๆเด็กๆเติบโตขึ้นนะคะนะรวดเร็วจังเลยนะคะปิดเทอมได้อะไรนะคะหลายๆบ้านก็ตั้งคำถามนะคะว่าอยากจะให้เด็กๆเนี่ยประสบความสำเร็จอยากให้เป็นเด็กดีนะคะมีงานวิจัยออกมานะคะจากHarvard นะคะบอกว่าพ่อแม่ไม่น้อยเลยนะคะที่มักจะตั้งคำถามนะคะว่าอยากจะให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพนะคะคือบางทีเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองนะคะเข้าคอร์สเรียนพิเศษแพงๆนะคะนะเรียนอะไรที่มันแบบว่าล้ำสมัยนะคะต่างๆเนี่ยนะคะหลายครอบครัวนะคะก็อาจจะเรื่องของต้นทุนด้วยใช่ไหมคะเรื่องของบัดเจ็ตนะคะต่างๆแบบนี้ทีนี้เขาบอกว่ามีงานวิจัยออกมานะบอกว่าบางทีเราไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะคะส่งลูกไปเรียนนะคะหรือว่าไปเข้าคอร์สต่างๆนะคะในช่วงปิดเทอมหรอกเนี่ยงานบ้านนะคะจะเป็นสิ่งที่สำคัญของความสำเร็จในชีวิตได้จริงๆเราก็นะคะนะต้องปลูกฝังนะคะเพราะว่าได้อะไรจากงานบ้านนะคะนั่นก็คือนะคะเรื่องของการมีวินัยค่ะนะคะการได้ทำงานบ้านเราไม่ค่อยจะได้เห็นภาพเด็กผู้ชายทำงานบ้านสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะซักผ้ากวาดบ้านอย่างเงี้ยรดน้ำต้นไม้นะคะคือถ้าเกิดว่าเราให้เขาทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะเป็นการช่วยทำให้เขานะคะคุ้นเคยนะคะทำในสิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่องมันคือพื้นฐานนะคะที่สำคัญของการเรียนแล้วก็การทำงานในอนาคตด้วยเป็นการสร้างความรับผิดชอบให้กับเด็กนะว่าเด็กเนี่ยมีหน้าที่ประจำทำสิ่งนี้สิ่งนี้นะคะรวมทั้งเพิ่มความมั่นใจในตัวเองด้วยสอนให้เห็นใจผู้อื่นนะคะเติบโตไปอย่างมีคุณภาพนะคะนี่คือปิดเทอมได้อะไรนะคะเดี๋ยวเราจะ back to school กันแล้วสัปดาห์หน้าแล้วก็จะค่อยๆไล่เรียงเปิดเทอมกันไปนะคะก็ค่อยๆฝึกสอนนะคะหรือไม่มีใครอะค่ะที่จะเติบโตมาแล้วทำเป็นหมดซะทุกอย่างนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปตัวอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าคำสอนใดๆคุณผู้ฟังเพิ่มเติมไว้สำหรับเพลงนี้นะคะแอบเจ็บค่ะ

อยากร้องร้องเลยนะคะอยากกรี๊ดกรี๊ดเลยแล้วก็เป็นคนใหม่กันนะคะแอบเจ็บนะคะโดยพิจิกานะคะทักทายคุณพี่จุ๊บด้วยนะคะที่ทักทายกันมาทางไลน์

ยังคงอยู่ที่เดิมนะคะยังคงอยู่เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังที่นี่นะคะฉันอยู่ที่เดิมกับริมระเบียงด้วยนะคะใครไหวก็ไปกันต่อละกันนะคะใครไม่ไหวหยุดนะคะพักสักแป๊บหนึ่งหายเหนื่อยแล้วเราก็เดินกันต่อไปด้วยนะคะฝากกันไว้สำหรับกิจกรรมดีๆนะคะในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเชียงใหม่หรือว่าผู้ที่สนใจนะคะไปร่วมส่งเสียงนะคะดังๆกันนะคะกับพรบ.อากาศสะอาดกันได้นะคะจะมีกิจกรรมกันตั้งแต่เช้านะคะก็คือที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะคะกับพรบ.อากาศสะอาดจะมีการอภิปรายนะคะจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องของพรบ.อากาศสะอาดด้วยนะคะแล้วใครที่มีรถถีบนะคะรถจักรยานรถไฟฟ้าไปร่วมขบวนด้วยกันนะคะบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ของเรานะคะเพื่อเชียงใหม่นะคะพรบ.อากาศสะอาดนะคะจะได้ไม่ต้องสูดดมนะคะหมอกควันพิษ PM 2.5การแบบนี้ไม่เอาแล้วนะคะไม่ไหวแล้วนะคะปีหน้าอย่ามานะปีนี้นะคะวันนี้เบาๆจางๆกันไปนะคะเมื่อวานนี้16จุดนะคะเช้านี้ไม่ถึง10จุดนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยอย่าลืมไปตรวจร่างกายนะคะไปเช็คปอดกันด้วยนะคะฝนกำลังจะมานะคะไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้กี่โมงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเที่ยงวันเดี๋ยวเราติดตามสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยกันนะคะติดตามกันได้กับ Mcot Radioโชว์เมืองเหนือสัปดาห์นี้จังหวัดไหนจะเป็นแม่ข่ายในการกระจายเสียงนะคะติดตามกันนะคะส่วนเสาร์หน้าเชียงใหม่จะเป็นแม่ข่ายติดตามกันได้เลยที่นี่นะคะ Mcot Radioโชว์เมืองเหนือบ๊ายบายติดตาม Smooth FM ก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งดีๆนะคะจากอสมทเชียงใหม่ของเราด้วยก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะมีความสุขกันนะคะในวันนี้และตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

คม69ย้ำไทยช่วยไทยพลัสมีแน่รอประกาศจากกระทรวงการคลังจุลพันธ์ยานทักษิณไม่นั่งที่ปรึกษาพักหลังพักโทษแต่ยังเป็นจิตวิญญาณเชื่อความรู้ความสามารถช่วยชาติได้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7สั่งตั้งทีมไล่ล่าโจรใส่ชุดไรเดอร์บุกเดี่ยวชิงทองรูปพรรณหนัก23บาทหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาทไปจากร้านทองย่านสมุทรสาครทรัมป์ยืนยันสหรัฐไม่รีบถอนตัวจากอิหร่านเนื่องจากอิหร่านยังไม่ยอม

0: ตกลงในเงื่อนไขที่สหรัฐต้องการทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่2พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับโฆษกรัฐบาลออกมาเตือนครับว่าอย่าลงเชื่อข่าวปลอมลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันนี้นะครับย้ำว่าไทยช่วยไทยพลัสมีแน่นอนรอประกาศอย่างชัดเจนจากกระทรวงการคลังก่อนครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ได้มีการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเตือนอย่าลงเชื่อหรือว่าคลิกลิงก์นะครับที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์โดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนจะเปิดลงทะเบียนวันไหนครับก็ขอให้ติดตามการประกาศจากกระทรวงการคลังและสำนักโฆษกจะนำมาแจ้งให้ทราบทันทีครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเอกนิติธันประภาสเปิดเผยว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสจะยังไม่นำเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันที่5พฤษภาคมนี้เนื่องจากต้องรอประชุมครม.เศรษฐกิจก่อนซึ่งเดิมคาดว่าจะประชุมวันที่4พฤษภาคมแต่ว่าเป็นวันหยุดราชการจึงอยู่ระหว่างรอนายกรัฐมนตรีกำหนดวันประชุมครม.เศรษฐกิจอีกครั้งเพื่อเห็นชอบพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายปี2569และพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อส่งต่อให้ครม.มีมติเห็นชอบในการประชุมวันที่5พฤษภาคมครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนรถพุ่มพวงทุกประเทศเข้าร่วมโครงการซึ่งก็มีประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากครับ
0: ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการเปิดโครงการไทยช่วยไทยวันแรกค่ะมีรถพุ่มพวงถึง382คันเข้าร่วมลุยขายถึงหน้าบ้านทั่วประเทศนะคะแล้วก็จะยังคงเปิดรับสมัครรถพุ่มพวงจนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงซึ่งดำเนินการโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดรับสมัครวันแรก1พฤษภาคม2569ก็คือเมื่อวานนี้นะคะได้รับความสนใจอย่างคึกคักมีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น382รายโดยแบ่งเป็นรถยนต์156รายรถ3ล้อพ่วงข้าง151รายรถจักรยานยนต์75รายซึ่งข้อมูลล่าสุดก็พบว่าผู้สมัครกระจายตัวในหลายจังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยจังหวัดนครพนมมีผู้สมัครสูงสุด40รายรองลงมานครสวรรค์26รายสุรินทร์22รายและจังหวัดขอนแก่นกับชัยภูมิจังหวัดละ19รายสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการในภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนค่ะโดยโครงการก็จะเปิดรับสมัครต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้นะคะเวลา 16:30 นาทีเพื่อขยายเครือข่ายรถพุ่มพวงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาย่อมเยาค่ะนอกจากนี้โครงการนี้ก็ยังจะเป็นการยกระดับการค้าขายเคลื่อนที่ให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดค่าครองชีพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในระดับพื้นที่โดยวันนี้รถพุ่มพวงไม่ใช่แค่รถขายของแต่คือโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่ที่จะทำให้ของถูกไปถึงประชาชนได้จริงทุกชุมชนค่ะ
1: กรมการค้าภายในลงพื้นที่พบเกษตรกรปาล์มภาคกลางครับย้ำการส่งออกน้ำมันปาล์มยังคงดำเนินการได้ตามปกติควบคู่การเร่งส่งเสริมใช้เบโอดีเซล B20 ครับนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยบอกว่าจากกรณีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคกลางทั้งจังหวัดสระบุรีและปทุมธานีเข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อสะท้อนข้อกังวลด้านราคาปาล์มน้ำมันและก็การส่งออกนางสุภชีสุทธรรมพันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และก็เร่งแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรพร้อมหารือร่วมกับนายมนัสพุทธรัตน์ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยผู้แทนโรงสกัดและก็กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอและก็ติดตามสถานการณ์จริงนายวิทยากรบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ครับติดตามสถานการณ์

0: การปาล์มน้ำมันทั้งระบบอย่างต่อเนื่องโดยบริหารจัดการสมดุลระหว่างสต็อกการใช้ในประเทศแล้วก็การส่งออกเพื่อให้ราคาสะท้อนกลไกตลาดและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยในส่วนของการส่งออกปัจจุบันครับยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้กรอบบริหารจัดการที่เหมาะสมตั้งแต่วันที่7เมษายน2569จนถึงปัจจุบันได้อนุญาตส่งออกแล้ว11รายปริมาณรวมกว่า 200,000 ตันครับขณะเดียวกันราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาคพลังงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพื่อลดการใช้น้ำมันดีเซลปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลมากกว่า 100,000 ตันต่อเดือนและก็มีการขยายจุดให้บริการน้ำมัน B20 แล้วกว่า200จุดทั่วประเทศพร้อมทั้งสนับสนุนให้ราคาน้ำมัน B20 ต่ำกว่า B7 เพื่อจูงใจการใช้งานครับปัจจัยดังกล่าวเป็นแรงหนุนสำคัญต่อราคาผลปาล์มล่าสุดราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่6บาท80ถึง7บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมจากสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ระดับ6บาท60ถึง7บาทต่อกิโลกรัมสะท้อนทิศทางการตลาดครับที่เริ่มปรับตัวขึ้นทั้งจากความต้องการใช้ในประเทศและตลาดโลกนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังติดตามสถานการณ์การรับซื้อของโรงสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่ก็พบว่ายังคงเปิดรับซื้อผลปาล์มตามปกติเดินเครื่องผลิตเต็มกำลังและก็ไม่พบปัญหาการติดคิวหน้าโรงงานเนื่องจากผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องต่างจากบางช่วงในปีก่อนที่มีปาล์มตกค้างนะครับทางนี้กรมการค้าภายในเน้นย้ำให้โรงสกัดรับซื้อผลปาล์มตามคุณภาพแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำมันเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรจูงใจให้พัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยเฉพาะการตัดปาล์มสุกที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงเพื่อยกระดับมาตรฐานปาล์มในระยะยาวครับขณะที่ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยในมนัสพุทธรัตน์บอกว่าเกษตรกรเองพึงพอใจกับระดับราคาที่ปรับตัวดีขึ้นและก็สถานการณ์รับซื้อปีนี้ครับที่คลี่คลายลงกว่าปีก่อนไม่มีปัญหาปาล์มตกค้างหน้าโรงงานพร้อมขอให้ภาครัฐติดตามการรับซื้ออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันต่อไปครับ
1: มีข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนนะคะตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปจะมีการปรับสิทธิ์ทันตกรรมเพิ่มวงเงินรักษาค่าผ่าฟันคุดค่ะสูงสุดถึง 2,500 บาทส่วนฟันปลอมก็ถอดได้สูงสุด 6,000 บาทและฟันปลอมถอดไม่ได้จ่ายค่าผ่าตัด 17,500 บาทค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่1พฤษภาคม2569เป็นต้นไปสิทธิ์ในการทำฟันประกันสังคมค่ะก็ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ผู้ประกันตนที่ผ่าฟันคุดไม่ต้องแย่งวงเงินอุดฟันอีกต่อไปเพราะว่าประกันสังคมแยกกระเป๋าให้แล้วสามารถเบิกสูงสุดได้ 2,500 บาทต่อซี่โดยผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนวันที่เข้ารับบริการและผู้ประกันตนที่ออกจากงานยังคงมีสิทธิ์ทำฟันคุ้มครองต่อเนื่องอีกไม่เกิน6เดือนสำหรับสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมประกันสังคมที่จะได้รับตั้งแต่1พฤษภาคม2569มีดังนี้นะคะ1ถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนก็อันนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกก็ยังคงวงเงิน900บาทต่อปีเท่าเดิมส่วนโรงพยาบาลรัฐปรับให้ครอบคลุมมากขึ้นเพิ่มรายการเกลารากฟันและคลิปแต่งกระดูกค่ะ2การผ่าฟันคุดนะคะแบบเดิมเนี่ยรวมอยู่ในวงเงิน900บาทต่อปีเช่นถ้าผ่าซี่ละ 2,500 บาทก็จะต้องจ่ายส่วนต่างเอง 1,600 บาทแต่ว่าสิทธิ์ใหม่นี้นะคะจะแยกวงเงินออกมาต่างหากไม่ปนกับ900บาทเดิมค่ะกรณีผ่าไม่ซับซ้อนเบิกได้สูงสุด 1,500 บาทต่อซี่แต่ว่าถ้ามีกรณีที่ผ่าซับซ้อนต้องกรอกระดูกจะเบิกได้สูงสุด 2,500 บาทต่อซี่ค่ะหากว่าใช้บริการโรงพยาบาลรัฐที่ทำข้อตกลงนะคะก็จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามจริงตามมาตรฐานยกเว้นคลินิกนอกเวลา 3. ฟันปลอมถอดได้แบบเดิมเนี่ยวงเงินจำกัดและครอบคลุมน้อยกว่าแต่ว่าสิทธิใหม่นะคะจะปรับเพิ่มวงเงินรวมเป็น 1,500 ถึง 6,000 บาทตามจำนวนซี่และชนิดและเพิ่มค่าซ่อมฟันปลอมอีก900บาทต่อครั้งและ4ค่ะฝังรากฟันเทียมรองรับฟันเทียมทั้งปากแบบเดิมเนี่ยไม่มีสิทธิ์นี้นะคะก็ต้องจ่ายเองทั้งหมดแต่ว่าสิทธิ์ใหม่นี้จะเพิ่มสิทธิ์สำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากและใส่ฟันปลอมถอดไม่ได้จ่ายค่าผ่าตัด

ท 17,500 บาทต่อรายและชุดรากฟันเทียม 3,300 บาทรวมถึงมีสิทธิ์ค่าติดตามผลการรักษาด้วยสำหรับผู้ประกันตนที่ใช้บริการนอกเหนือจากสถานพยาบาลคู่สัญญานะคะก็จะต้องสำรองจ่ายไปก่อนและนำมายื่นขอรับเงินคืนได้ตามหลักเกณฑ์ผ่านระบบ eSafe Service หรือว่ายื่นที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับยืนยันว่านายทักษิณชินวัตรไม่นั่งที่ปรึกษาพักหลังพักโทษนะครับแต่ว่ายังเป็นจิตวิญญาณเชื่อความรู้ความสามารถช่วยชาติได้ครับวันนี้ครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าพักไม่มีการเตรียมรองรับใดๆในเรื่องของการพักโทษของนายทักษิณครับตนดีใจเพราะว่านายทักษิณก็อายุมากแล้วถือว่าได้ออกมาอยู่กับครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีวันนี้ก็ชัดเจนว่ากระบวนการพักโทษเสร็จสิ้นแล้วส่วนสมาชิกพักหากประสงค์จะไปรับวันที่ออกมาก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลเมื่อถามว่าการพักโทษนายทักษิณรอบนี้จะทำให้ภาพลักษณ์พรรคเพื่อไทยดีขึ้นหรือไม่นายจุลพันธ์ก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมืองวันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนายทักษิณพักโทษออกมาก็เป็นเหมือนจิตวิญญาณของพวกเราตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแต่กระบวนการทางการเมืองการปฏิบัติภารกิจของพรรคก็ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันครับเมื่อถามถึงระเบียบการพักโทษที่ไม่ได้ห้ามให้กลับมาเป็นที่ปรึกษาของพรรคหรือว่าบอร์ดต่างๆภายในพรรคมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะได้เห็นบทบาทของนายทักษิณเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาติอีกครั้งนายจุลพันธ์บอกว่าความรู้ความสามารถของนายทักษิณสามารถใช้ได้หลายรูปแบบการไปพูดในที่ต่างๆการให้ข้อคิดเห็นทางการเมืองหรือเศรษฐกิจก็สามารถทำได้ทางพรรคคงไปกำหนดอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าในส่วนของพรรคเองเชื่อว่าท่านคงไม่เข้ามามีบทบาทในลักษณะเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างที่ถามเมื่อสักครู่หนึ่งส่วนมีโอกาสจะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาหรือขอความรู้หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าคนเรารู้จักกันเจอกันอยู่แล้วไม่ได้ปฏิเสธความจริงข้อนี้อย่างตนต่อไปคงมีโอกาสได้เจอนายทักษิณตามงานคงมีโอกาสที่พบปะพูดคุยคนระดับนายทักษิณก็มีแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหากรับฟังมาแล้วเป็นประโยชน์ก็ควรนำมาหารือเพื่อดำเนินการให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็อาจจะเป็นไปได้ตนไม่ปฏิเสธครับเมื่อถามย้ำว่ามีโอกาสเห็นนายทักษิณแสดงทิศทางการเมืองหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบเรื่องนี้ถามผิดคนแต่ว่าในส่วนของพรรคย้ำว่าไม่มีการห้ามเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจส่วนพรรคเพื่อไทยมองอย่างไรกับการให้นายทักษิณติดกำไร EM ที่ข้อเท้านายจุลพันธ์กล่าวว่าไม่ได้มองยังไงมองว่านายทักษิณได้รับการพักโทษก็ดีใจอยู่แล้วส่วนตัวจะติดหรือไม่ติดก็เป็นประเด็นย่อยเรื่องนี้ตนไม่ได้ติดตามเพราะจะติดหรือไม่ติดก็ออกมาอยู่แล้วครับ
4: นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะนักกฎหมายค่ะให้ความเห็นกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติยกคำร้องเอาผิดนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีถูกกล่าวหาปกปิดบัญชีทรัพย์สินซึ่งก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการคมชัดลึกระบุว่าออกอากาศวันที่23เมษายน2569นะคะว่าจากคำชี้แจงและเอกสารของปปช.ที่เปิดเผยออกมาถือว่าอธิบายได้ฟังขึ้นและมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอย่างละเอียดโดยเฉพาะบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อเนื่องหลายครั้งซึ่งมีความสอดคล้องกันรวมถึงกรณีการขายที่ดินหลายแปลงที่มีการแสดงข้อมูลตรงกันนายเรืองไกรระบุนะคะว่าแม้ปปช.จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายแต่การพิจารณาขององค์กรต้องอยู่บนฐานอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและเมื่อมีการแถลงอย่างเป็นทางการก็ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นหลักพร้อมกับยกตัวอย่างคำพิพากษาของศาลในคดี

0: ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในการโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีที่สะท้อนว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองสูงสุดไม่ได้ผูกพันให้ศาลอาญาต้องวินิจฉัยตามทั้งหมดเนื่องจากเป็นคนละประเด็นกันคำวินิจฉัยเรื่องสถานะความเป็นรัฐมนตรีกับความผิดทางอาญาเป็นคนละเรื่องกันศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีความผิดทางอาญาโดยอัตโนมัตินายเรืองกรายยังได้อธิบายนะคะว่าคดีอาญามีมาตรฐานการพิสูจน์ที่เข้มข้นกว่าโดยต้องปราศจากข้อสงสัยโดยสิ้นเชิงหากยังมีข้อสงสัยก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้ผู้ถูกกล่าวหาแตกต่างจากคดีด้านคุณสมบัติหรือจริยธรรมซึ่งใช้เกณฑ์พิจารณาอีกแบบหนึ่งนายเรืองไกรยังชี้นะคะว่ากรณีของนายศักดิ์สยามชิดชอบปปช.พิจารณาในประเด็นการจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินซึ่งต้องพิสูจน์เจตนาให้ได้ชัดเจนหากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอก็ไม่สามารถส่งฟ้องคดีอาญาได้เพราะอาจถูกอัยการตีกลับหรือว่าศาลยกฟ้องในภายหลังนายเรืองไกรระบุนะคะว่าประเด็นด้านจริยธรรมยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปช.ซึ่งเป็นอีกกระบวนการหนึ่งและอาจมีผลแตกต่างจากคดีอาญาได้ค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ครับสั่งตั้งทีมไล่ล่าโจรใส่ชุดไรเดอร์บุกเดี่ยวชิงทองรูปพรรณหนัก23บาทหรือว่าคิดเป็นมูลค่า1ล้าน6ไปจากร้านทองย่านสมุทรสาครครับวงจรปิดภายในห้างบิ๊กซีเอกชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครจับภาพคนร้ายสูงประมาณ170เซนติเมตรสวมใส่เสื้อไรเดอร์สวมหมวกโม่งปิดบังใบหน้าเดินตรงไปที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพบิ๊กซีเอกชัยก่อนใช้ปืนพกสั้นออโตเมติกมือขึ้นมาข่มขู่ครับสร้างความแตกตื่นให้กับพนักงานจากนั้นคนร้ายกระโดดข้ามตู้กระจกบริเวณเคาน์เตอร์ไปดึงเอาทองรูปพรรณที่อยู่ในตู้กระจกด้านหลังโดยที่มีพนักงานซึ่งหลบอยู่ในพื้นพยายามเปิดประตูเล็กด้านล่างเคาน์เตอร์หนีออกมาแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไม่หนีนะครับก่อนที่คนร้ายจะโกยทองเสร็จจะกระโดดข้ามตู้กระจกวิ่งหนีลงมาแดนเลื่อนชั้น1ของห้างแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีหลังเกิดเหตุครับร้านที่ตรวจสอบทองรูปพรรณที่คนร้ายเอาไปพบว่ามีน้ำหนักราวๆ23บาทมูลค่า1ล้าน6แสนบาทครับตำรวจสภ.โคกขามเข้าตรวจสอบพยานหลักฐานโดยมีพลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีธีรเดชอธิภักขกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรสมุทรสาครลงพื้นที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เก็บลายนิ้วมือแฝงและพยานหลักฐานก่อนสั่งชุดสืบสวนของทั้งสภ.โคกขามและก็พื้นที่เกิดเหตุสืบสวนภูธรสมุทรสาครและก็สืบสวนภูธรภาค7ตั้งทีมไล่ล่าคนร้ายพร้อมประสานพื้นที่ใกล้เคียงร่วมสกัดจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สิบสองนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีติดตามข่าวกันต่อค่ะตำรวจสืบนครบาลปลอมเป็นพ่อค้าทุเรียนบุกชุมชนอุดมสุขทลายแหล่งมั่วสุมยาและการพนันจับ3ผู้ต้องหาพร้อมกับยึดสล็อตและไอซ์ค่ะปฏิบัติการนี้ชื่อว่าปฏิบัติการทุเรียนพ่นพิษและเหมือนเดิมนะคะผู้นำทีมก็คือสารวัตรแจ๊ะแน่นอนค่ะก่อนจะเปิดปฏิบัติการนะคะชุดสืบสวนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้วางแผนตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายซึ่งก็คือชุมชนหลังโรงเรียนที่อยู่ภายในซอยอุดมสุข30เขตบางนาแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีทางเข้าออกหลายจุดและมีการเฝ้าระวังคนแปลกหน้าอย่างเข้มงวดทำให้การสืบสวนค่อนข้างลำบากชุดสืบสวนจึงปรับแผนพรางตัวเป็นพ่อค้าทุเรียนค่ะใช้รถกระบะดัดแปลงขับขายทุเรียนก่อนจะทำทีจอดหน้าบ้านเป้าหมายเพื่อสังเกตการแต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะเพราะว่าตอนมาจอดหน้าบ้านเป้าหมายเนี่ยกลับมีคนจะมาซื้อทุเรียนจริงๆค่ะก็ทำให้พ่อค้าทุเรียนปลอมเนี่ยก็ต้องรีบขับรถหนีคนจะมาซื้อจากนั้นก็ค่อยวนรถกลับมาจอดใหม่และทันทีที่เห็นเป้าหมายก็เปิดปฏิบัติการบุกจับกลุ่มทันทีปฏิบัติการบุกจับกลุ่มนะ

0: นะคะสืบเนื่องจากผู้ปกครองร้องเรียนว่าช่วงปิดเทอมเยาวชนขอออกจากบ้านอ้างว่าไปโรงเรียนแต่กลับไปมั่วสุมกับกลุ่มเพื่อนและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยปฏิบัติการปลอมเป็นพ่อค้าขายทุเรียนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่รวบผู้ต้องหาได้3คนก็คือบางดำอายุ42ปีถูกกล่าวหาว่าร่วมกันจัดให้เล่นพนันและเสพยานางสาวเมย์อายุ32ปีถูกแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและนางสาวพรอายุ43ปีถูกแจ้งข้อหาครอบครองไอซ์และเสพยาส่วนของกลางที่ยึดได้ก็มีตู้สล็อตแมชชีน2เครื่องและไอซ์พร้อมอุปกรณ์การเสพสอบสวนเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาบางรายก็ให้การรับสารภาพและบอกว่าตู้สล็อตเนี่ยเป็นของบุคคลอื่นนำมาติดตั้งโดยมีการแบ่งรายได้ให้ส่วนยาเสพติดมีไว้เพื่อเสพเองขณะที่ประเด็นการชักชวนเยาวชนก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บางนาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนหากว่าพบเบาะแสยาเสพติดหรือว่าการกระทำผิดแจ้งสายด่วน1386หรือ191ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอย่างไรก็ตามการบุกตรวจคนเป้าหมายครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังพบบุคคลอีก8คนค่ะในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุ15ปี3คนการตรวจสอบไม่พบสารเสพติดในร่างกายและเยาวชนก็ให้การว่าเข้ามาเล่นเกมกับเพื่อนเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตามขั้นตอนคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อไปค่ะ
1: สพท.ครับชี้แจงยืนยันการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2568ดำเนินการแบบสมัครใจในโรงเรียนนำร่อง4,383โรงไม่ใช่การบังคับใช้ทั้งประเทศนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.ครับเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2568ว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่มีกฎหมายรองรับทำให้โรงเรียนครูผู้ปกครองสับสนและเป็นการนำเด็กเป็นหนูทดลองนั้นสพท.ขอชี้แจงว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและก็อาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2568เป็นการดำเนินงานแบบนำร่องในสถานศึกษาที่มีความพร้อมและสมัครใจจำนวน 4,383 โรงเรียนเท่านั้นไม่ใช่การบังคับใช้กับสถานศึกษาทั่วประเทศในทันทีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษา2568เป็นการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพฐ.เมื่อ26ตุลาคม2567ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพรบการศึกษา2542มาตรา27ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติการดำรงชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายด้านการศึกษาหลายประเด็นทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2546แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560ถึง2579ทั้งนี้โรงเรียนทั่วไปครับยังคงใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ตามปกติขณะที่โรงเรียนนำร่องจะดำเนินการภายใต้การติดตามสนับสนุนและประเมินผลอย่างเป็นระบบเพื่อเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นครับสพท.ยืนยันว่าการนำร่องดังกล่าวไม่ใช่การนำเด็กมาเป็นหนูทดลองแต่ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาการศึกษาที่รอบคอบมีขอบเขตชัดเจนลดความเสี่ยงก่อนขยายผลในวงกว้างมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่สมรรถนะความสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาสื่อสารใช้เทคโนโลยีและนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริงครับ
0: เดือนนี้นะคะพฤษภาคมก็มีวันหยุดอีก1วันเป็นวันหยุดราชการก็คือวันฉัตรมงคลค่ะทางกทพ.ก็ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.ค่ะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม3สายทางดังนี้นะคะก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านค่ะในวันที่4พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งก็เป็นวันฉัตรมงคลตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีจนถึงเวลาเที่ยงคืน ของอีกวันนึงนะคะ

0: ก็รวมเป็น1วันซึ่งก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างกทพบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนค่ะ
1: โดนัลด์ทรัมป์ยืนยันสหรัฐจะไม่รีบถอนตัวออกจากอิหร่านครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐจะไม่รีบยุติการเผชิญหน้ากับอิหร่านโดยเร็วแล้วปล่อยให้ปัญหาเดิมกลับมาเกิดขึ้นอีกใน3ปีข้างหน้าสหรัฐกำลังเป็นฝ่ายที่เปรียบและหากสถานการณ์นี้เป็นการต่อสู้ทั่วไปอิหร่านก็คงจะขอยอมแพ้ไปแล้วแต่เนื่องจากอิหร่านยังไม่ยอมตกลงในเงื่อนไขที่สหรัฐต้องการเขาจึงจำเป็นต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างถูกต้องและไม่รีบถอนตัวเร็วเกินไปครับทรัมป์ย้ำจุดยืนว่าสหรัฐไม่สามารถปล่อยให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองได้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกนำไปใช้โจมตีอิสราเอลรวมทั้งตะวันออกกลางยุโรปและอาจจะรวมถึงสหรัฐโดยเขาให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ
0: เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรงงานสากลค่ะที่ฝรั่งเศสก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะสหภาพแรงงานฝรั่งเศสค่ะวิจารณ์นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูที่เข้าร้านเบเกอรี่ที่ควรจะปิดร้านในวันแรงงานเพราะว่าไม่ใช่ภาคส่วนที่จำเป็นที่อนุญาตให้เปิดในวันแรงงานได้ตามกฎหมายค่ะนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูของฝรั่งเศสนะคะได้เดินทางไปเยี่ยมร้านเบเกอรี่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภูมิภาคตอนกลางของประเทศพร้อมกับซื้อขนมปังบาเกตหลายชิ้นและยังได้แวะซื้อดอกไม้ที่ร้านขายดอกไม้ที่อยู่ใกล้กันในวันแรงงาน1พฤษภาคมค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ร้านเบเกอรี่และร้านดอกไม้ได้รับการยกเว้นจากการบังคับหยุดงานในวันแรงงานซึ่งถือเป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็ได้จุดชนวนความขัดแย้งกับสหภาพแรงงานที่ออกมาโต้แย้งว่าวันที่1พฤษภาคมควรจะเป็นวันหยุดพักผ่อนที่บังคับใช้โดยเคร่งครัดเนื่องจากว่าตามกฎหมายของฝรั่งเศสเฉพาะบริการที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและโรงแรมเท่านั้นที่ให้เปิดทำการได้ในวันแรงงานโดยพนักงานก็จะต้องได้รับค่าจ้างเป็น2เท่าแต่สถานะของร้านเบเกอรี่และร้านดอกไม้ยังไร้ความชัดเจนทางกฎหมายวันเดียวกันนี้ค่ะนายเลอกอนูก็ยังได้โทรศัพท์ไปหาเจ้าของร้านเบเกอรี่อีกรายหนึ่งที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานสั่งปรับฐานเปิดร้านในวันที่1พฤษภาคมโดยได้ให้ความมั่นใจว่าจะไม่ต้องจ่ายค่าปรับดังกล่าวโดยเจ้าของร้านรายนี้นะคะอาจต้องเผชิญกับโทษปรับสูงถึง 5,250 ยูโรหรือประมาณ 190,000 บาทคำนวณจากค่าปรับ750ยูโรหรือพนักงานทั้งหมด7คนที่มาทำงานในวันแรงงานซึ่งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้เสนอกฎหมายเพื่อให้ร้านเบเกอรี่และร้านดอกไม้เปิดทำการได้ในวันที่1พฤษภาคมแต่ยังต้องรอการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งภายใต้ร่างกฎหมายนี้พนักงานจะต้องทำหนังสือยินยอมสมัครใจทำงานและควรได้ค่าจ้างเป็น2เท่าค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบ

0: ็อตเรดิโอโชว์เมืองเหนือวิทยุอสมทภาคเหนือที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุด MCOT Radio โชว์เมืองเหนือรายการที่จะพาคุณตะลุยเมืองเหนือด้วยกันนะคะMCOT Radio โชว์เมืองเหนือช่วงเปิดเมืองเหนือ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ MCOT Radio โชว์เมืองเหนือค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสัญญาณเสียงค่ะดำเนินรายการโดยหยาดพิรุณนันตาชัยวุฒิสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังผ่านทาง FM 101.25 MHz วิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายค่ะ FM 100.75 MHz วิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่นะคะ FM 99 MHz อสมทลำปาง

FM 99.25 MHz อสมทสุโขทัยนะคะ FM 107.75 MHz อสมทพิจิตรค่ะ FM 106.25 MHz อสมทพิษณุโลกและ FM 92 MHz อสมทน่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะประจำวันเสาร์ที่2พฤษภาคม2569ค่ะรายการ MCOT Radio โชว์เมืองเหนือออกอากาศทุกวันเสาร์ค่ะ12:30 น.ถึง13:00 น.นะคะซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนนะคะกับวิทยุอสมทภาคเหนือเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสัญญาณเสียงค่ะสำหรับวันนี้อสมทจังหวัดเชียงรายรับหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณเสียงค่ะก็ต้องขอไปข่าวแรกกันเลยนะคะมากันที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนเลยค่ะเชียงรายเปิดเวทีแฟชั่นยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคเปิดตัวเชียงรายแฟชั่น To The World Season 4นะคะซึ่งบรรยากาศแห่งความคึกคักแล้วก็ยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการค่ะกับการเปิดตัวโครงการเชียงรายแฟชั่น To The World Season 4นะคะที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็มีผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนนะคะมีนักออกแบบและเครือข่ายแฟชั่นจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวค่ะพิธีเปิดก็ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะท่านนรศักดิ์สุขสมบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดค่ะกล่าวถึงบทบาทสำคัญของจังหวัดเชียงรายในการสนับสนุนและผลักดันโครงการสู่เวทีระดับนานาชาติพร้อมเน้นย้ำแนวทางการขับเคลื่อนแฟชั่นอย่างยั่งยืนที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างมีพลังค่ะด้านอดีตนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายค่ะนายชัยยนต์ศรีสมุทรได้ร่วมย้อนภาพความสำเร็จของโครงการตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงซีซั่น3นะคะที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะจนก่อให้เกิดเวทีสำคัญในการยกระดับนักออกแบบท้องถิ่นสู่ระดับสากล นะคะขณะที่คุณโชติรถทัศน์ไทยสงค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Welcome to เชียงรายนะคะได้นำเสนอวิสัยทัศน์ปี2026ของโครงการในซีซั่น4หรือซีซั่นที่4นี้นะคะโดยมุ่งเน้นโครงสร้างการพัฒนาแฟชั่นอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งการสร้างสรรค์การตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับนานาชาติค่ะนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดศูนย์ปฏิบัติการภาคเหนือนะคะก็ได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือของ4จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แพร่และน่านค่ะที่มีจุดเด่นด้านผ้าแล้วก็แฟชั่นอัตลักษณ์ค่ะพร้อมผลักดันสู่ตลาดอาเซียนอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือการนำเสนอผลงานจากดีไซเนอร์3ประเทศด้วยกันค่ะได้แก่ประเทศไทยประเทศเมียนมาและสปป.ลาวค่ะโดยแต่ละผลงานก็ได้สะท้อนแนวคิดการออกแบบที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมกับความร่วมสมัยถ่ายทอดความร่วมมือด้านแฟชั่นข้ามพรมแดนได้อย่างโดดเด่นในมิติทางวิชาการนะคะอาจารย์สรุตนันโสพนิกค่ะผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็ได้นำเสนอแนวคิดนะคะอัตลักษณ์คนรุ่นใหม่2026ที่มุ่งเน้นการหลอมรวมวัฒนธรรมกับแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวค่ะขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.พลวัฒน์ประพัดทองนะคะหัวหน้าสถาบันศิลปวัฒนธรรมและอารยธรรมลุ่มน้ำโขงค่ะได้นำเสนอแผนงานวิจัยใหม่ปี2569เกี่ยวกับย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์แม่สายเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการในมิติวัฒนธรรมเชิงพื้นที่นะคะซึ่งรายละเอียดการดำเนินโครงการนะคะพร้อมเปิดรับสมัครนักออกแบบจาก4จังหวัดและ4ประเทศก็ได้แก่ไทยเมียนมาสปป.ลาวและจีนค่ะเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่สู่เวทีโลกชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 530,000 บาทพร้อมกำหนดไทม์ไลน์กิจกรรมนะคะในงานแฟชั่น on the road ณบริเวณหน้าด่านไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่28ตุลาคมจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ค่ะในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะนางสาวยุรีพันธ์แสนใจยาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายก็ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ค่ะสุขทันทีฤดูนี้ฤดูเหนือนะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอด

0: ตลอดทั้งปีผ่านซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นและวัฒนธรรมของภาคเหนือค่ะปิดท้ายด้วยแฟชั่นโชว์สุดตระการตาจากความร่วมมือของ4จังหวัดภาคเหนือและ4ประเทศได้แก่ไทยเมียนมาสปป.ลาวและจีนนะคะที่นำเสนอผลงานการออกแบบอันเปี่ยมด้วยอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมอย่างลงตัวค่ะการเปิดตัวเชียงรายแฟชั่น to the world season 4ในครั้งนี้นะคะไม่เพียงเป็นเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของนักออกแบบแต่ยังเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันเชียงรายสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นสร้างสรรค์ระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมเศรษฐกิจและนวัตกรรมเข้าด้วยกันอย่างยั่งยืนในเวทีโลกอีกด้วยค่ะยังคงอยู่กันต่อที่จังหวัดเชียงรายนะคะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเชียงรายค่ะจัดงานวันแรงงาน2569ห่วงใจปั่นน้ำใจส่งต่อโรงพยาบาลนะคะสร้างพลังแรงงานเพื่อสังคมค่ะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคแรงงานค่ะจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแรงงานเชียงรายห่วมใจปันน้ำใจส่งต่อโรงพยาบาลณโรงพยาบาลสมเด็จพระยานสังวรอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายค่ะโดยมีท่านชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงานค่ะท่ามกลางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างคึกคักภายในงานมุ่งเน้นการทำความดีเพื่อสังคมนะคะควบคู่การสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะกิจกรรมเด่นก็ประกอบไปด้วยการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์อาทิเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะการมอบของเยี่ยมผู้ป่วยค่ะการตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในโรงพยาบาลรวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงานนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็กล่าวว่าจังหวัดให้ความสำคัญกับแรงงานทุกภาคส่วนค่ะทั้งในระบบและนอกระบบนะคะโดยการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการยกย่องบทบาทของผู้ใช้แรงงานแต่ยังเป็นเวทีสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้านนางพรเพ็ญตันประภาสค่ะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าวันที่1พฤษภาคมของทุกๆปีนะคะซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติเป็นโอกาสสำคัญในการตระหนักถึงคุณค่าของแรงงานในทุกสาขาทางภาคอุตสาหกรรมบริการเกษตรกรรมรวมถึงแรงงานอิสระและแรงงานนอกระบบค่ะที่ล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะการจัดงานในปีนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงรายภาคเอกชนและเครือข่ายแรงงานในพื้นที่ค่ะโดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะพร้อมปลูกจิตสำนึกด้านการแบ่งปันนะคะและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของภาคแรงงานและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืนค่ะ
1: M-Cord Radio Show เมืองเหนือช่วง Journey เจอนั่นที่เมืองเหนือ
0: ไปกันต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่จัดงานประจำปีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมประจำปี2569ค่ะจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุประจำปี2569โดยกำหนดจัดขึ้นในคืนวันที่30พฤษภาคม2569ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของชาวล้านนานะคะสำหรับงานประเพณีเตียวขึ้นดอยหรือที่ชาวเหนือเรียกว่าป๋าเวนีเตียวขึ้นดอยเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะโดยประชาชนจะพากันเดินเท้าขึ้นสู่ดอยสุเทพในช่วงค่ำคืนก่อนวันวิสาขบูชานะคะเพื่อไปนมัสการพระบรมธาตุและประกอบพิธีทางศาสนาอาทิการสวดมนต์ฟังธรรมและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุค่ะนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วนะคะยังเชื่อกันว่าการเดินขึ้นไปสักการะด้วยตนเองจะก่อให้เกิดอานิสงส์และความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะอีกทั้งยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่มีการรวมตัวกันอย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆปีนะคะ งานประเพณีเตีย

โตขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปี2569ในวันขึ้น14ค่ำเดือน8เหนือเป็นคืนก่อนวันวิสาขบูชา1วันค่ะประชาชนชาวล้านนาและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจะพร้อมใจกันเดินขึ้นดอยสุเทพนะคะเพื่อร่วมถวายเครื่องราชสักการะและส่งน้ำพระบรมธาตุในวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปีค่ะมีพิธีอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานและผ้าไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นบนรถบุษบกพร้อมทั้งนำเครื่องสักการะแบบล้านนานะคะและผู้เข้าร่วมงานค่ะเคลื่อนขบวนเดินเท้าจากบริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นไปยังพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะคะระยะทางรวมประมาณ11กิโลเมตรค่ะเพื่อประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมธาตุในวันวิสาขบูชาในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นค่ะจึงขอเชิญชวนศรัทธาประชาชนเข้าร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอยเดินเท้าขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตลอดค่ำคืน1ปีมีครั้งเดียวค่ะจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปกันต่อที่จังหวัดน่านค่ะเชิญร่วมช็อปชิมชมสินค้าเกษตรและลานหัตถกรรมพื้นบ้านในงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองจังประจำปี2569นะคะในวันที่8ถึง10พฤษภาคม2569นี้นะคะณลานกีฬาโรงเรียนศรีนครน่านตำบลเมืองจังอำเภอภูเวียงจังหวัดน่านค่ะพบกับความอร่อยจากผลไม้สดตามฤดูกาลและของดีของเด่นจากชุมชนเมืองจังนะคะที่คัดสรรมาให้ได้เลือกชิมเลือกช็อปกันอย่างจุใจพร้อมทั้งกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวค่ะวันที่8พฤษภาคม2569ชมการประกวดไลน์แดนซ์ค่ะและการจำหน่ายสินค้าราคาถูกมีสวนสนุกด้วยนะคะวันที่9พฤษภาคม2569ชมขบวนแห่ผลไม้ค่ะการประกวดธิดาชาวสวนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและรำวงบอยแบนด์นะคะส่วนวันที่10พฤษภาคม2569การประกวดจัดกระเช้าค่ะประกวดตำมะม่วงลีลานะคะประกวดลาบปลาค่ะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นกิจกรรมปุ๊บปั๊บรับผลไม้ฟรีกลับบ้านนะคะการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องค่ะมีกีฬาเปตองด้วยและรำวงบอยแบนด์นะคะมาสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนชิมของอร่อยและร่วมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นไปพร้อมๆกันค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์082-191-2199อย่าลืมนะคะกับงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองจังประจำปี2569 8ถึง10พฤษภาคม2569ณลานกีฬาโรงเรียนศรีนครน่านตำบลเมืองจังอำเภอภูเวียงจังหวัดน่านค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการเรดิโอโชว์เมืองเหนือนะคะออกอากาศทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะวิทยุอสมทเครือข่ายภาคเหนือนะคะสลับสับเปลี่ยนกันเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณเสียงค่ะสำหรับวันนี้เสาร์ที่2พฤษภาคม2569วิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสัญญาณเสียงดำเนินรายการโดยหยาดพิรุณนันตาชัยวุฒิค่ะไปกันที่ข่าวของจังหวัดลำปางกันบ้างนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางค่ะแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลอบจ.ลำปางครับประจำปี2569ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 364,000 บาทนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางค่ะจัดแถลงข่าวการจัดแข่งขันฟุตบอลอบจ.ลำปางครับประจำปี2569อย่างเป็นทางการโดยมีนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะคะเป็นประธานในการแถลงข่าวค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะการแข่งขันฟุตบอลอบจ.คัพประจำปี2569มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่2พฤษภาคมจนถึงวันที่28มิถุนายน2569รวมระยะเวลา51วันด้วยกันนะคะโดยจัดการแข่งขันครอบคลุมทั้ง13อำเภอของจังหวัดลำปางค่ะเปิดโอกาสให้ทีมตัวแทนระดับตำบลละ1ทีมนะคะเข้าร่วมแข่งขันค่ะซึ่งมีทีมสมัครเข้าร่วมแล้วจำนวนทั้งสิ้น87ทีมนะคะรูปแบบการแข่งขันจะเริ่มจากระดับอำเภอ

0: เพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศในแต่ละอำเภอค่ะเป็นตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไปโดยใช้สนามฟุตบอลในพื้นที่ของแต่ละอำเภอนะคะอาทิสนามกีฬาประจำท้องถิ่นค่ะสนามสถานศึกษานะคะและสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะท่านนายกตวงรัตน์นะคะก็กล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬาค่ะมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดีนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะนอกจากนี้การแข่งขันยังเป็นเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬานะคะพัฒนาทักษะและก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอีกด้วยค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดลำปางนะคะสำหรับการแข่งขันในระดับอำเภอมีเงินรางวัลรวมกว่า 364,000 บาทค่ะโดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมถ้วยนะคะรางวัลและเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้รับ 8,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับ2ได้รับ 5,000 บาทค่ะอันดับที่3ร่วมรับรางวัลทีมละ 2,500 บาทนะคะพร้อมสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดค่ะการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะได้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนะคะที่ทำการปกครองอำเภอเจ้าหน้าที่พละศึกษาอำเภอค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะสถานศึกษาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ร่วมกันบูรณาการการทำงานอย่างเข้มแข็งค่ะทางนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมติดตามการแข่งขันและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกทีมเพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนลำปางค่ะ
1: ใส่ใจรักโลกรักสิ่งแวดล้อมไปกับ MCOT Radio Go Green
0: MCOT Radio Go Green วันนี้นะคะยับรุนมี7วิธีลดโลกร้อนที่ทำได้ในชีวิตประจำวันค่ะทุกคนคงจะต้องตระหนักถึงปัญหาใหญ่ระดับโลกที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาตินะคะนั่นก็คือปัญหาภาวะโลกร้อนค่ะที่กระจายความเสียหายไปทั่วทุกพื้นที่โลกและค่อยๆเพิ่มความรุนแรงและสร้างการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือระดับอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นค่ะส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายทั้งนี้สาเหตุของโลกร้อนหลักๆก็มาจากน้ำมือของมนุษย์นั่นเองนะคะในเมื่อเราทุกคนก็รู้ถึงปัญหารู้ถึงสาเหตุของโลกร้อนแล้ววันนี้มีวิธีลดโลกร้อนที่ทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันมาฝากกันค่ะวิธีที่1วิธีลดโลกร้อนด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกและขยะพลาสติกค่ะเนื่องจากถุงพลาสติกจำเป็นต้องใช้เวลา450กว่าปีในการย่อยสลายนะคะหันมาใช้กระเป๋าผ้าหรือหาซื้อของเล็กๆน้อยๆก็ควรที่จะปฏิเสธรับถุงพลาสติกค่ะ2ลดการทานอาหารจากต่างถิ่นนะคะการที่เราเลือกกินอาหารที่มาจากต่างถิ่นต่างประเทศจำเป็นที่ต้องขนส่งด้วยยานพาหนะหลายทอดค่ะทำให้เกิดการสร้างมลพิษในอากาศมากขึ้นนั่นเองนะคะข้อที่3ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ค่ะการทำปศุสัตว์ยังก่อให้เกิดก๊าซมีเทนนะคะจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นสาเหตุของโลกร้อนวิธีลดโลกร้อนที่ง่ายที่สุดก็คือการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงและหันไปทานผักแทนนั่นเองค่ะวิธีที่4ลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัวนะคะยานพาหนะจะปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะและก๊าซเรือนกระจกอื่นๆเป็นจำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศลองเปลี่ยนมาปั่นจักรยานลดโลกร้อนแล้วยังช่วยให้ได้ออกกำลังกายกันอีกด้วยนะคะข้อที่5ค่ะลดการกินอาหารแช่แข็งกระบวนการผลิตการขนส่งและการเก็บรักษาจำเป็นต้องใช้พลังงานที่สูงค่ะทั้งพลังงานในการผลิตการขนส่งต้องมาพร้อมกับห้องเย็นและเก็บรักษาในห้องเย็นเมื่อจะทานยังต้องใช้พลังงานในการใช้ไมโครเวฟนะคะแถมบรรจุภัณฑ์ยังเป็นกล่องพลาสติกค่ะเป็นการสูญเสียพลังงานและเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่เราคาดไม่ถึงค่ะวิธีลดโลกร้อนที่เราทำได้ก็คือการหันมารับประทานอาหารทำใหม่ๆจะดีกว่านะคะข้อที่6เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ค่ะหลอดไฟ LED กินไฟน้อยสว่างง่ายไม่ทำให้เกิดความร้อนไม่ก่อสารคาร์บอนไดออกไซด์นะคะและอายุการใช้งานยาวนานค่ะ การเปลี่ยนหลอดไฟมาใช้ LED จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดโลกร้อนง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้นะคะ

และวิธีที่7ค่ะลดการใช้เครื่องปรับอากาศนะคะเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟฟ้าสูงค่ะปล่อยความร้อนออกสู่อากาศและน้ำยาแอร์บางชนิดยังปล่อยสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศดังนั้นวิธีลดโลกร้อนที่เราช่วยกันได้ก็คือตั้งเวลาเปิดปิดแอร์ให้น้อยลงนะคะปรับอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสค่ะเปิดหน้าต่างรับลมมากขึ้นปลูกต้นไม้ให้ได้ร่มเงาในบ้านนะคะเท่านี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดโลกร้อนของพวกเราได้แล้วค่ะเดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรดิโอโชว์เมืองเหนือกันแล้วนะคะเดี๋ยววันเสาร์หน้านะคะมาพบกันได้ใหม่ช่วงเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะกับรายการเรดิโอโชว์เมืองเหนือนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังไม่ว่าจะเป็นอสมทจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจังหวัดลำปาง 99 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอสมทจังหวัดสุโขทัยนะคะ 99.25เมกะเฮิร์ตค่ะอสมทจังหวัดพิจิตร 107.75 เมกะเฮิร์ตอสมทจังหวัดพิษณุโลก 106.25 เมกะเฮิร์ตอสมทจังหวัดน่าน 92 เมกะเฮิร์ตค่ะและอสมทจังหวัดเชียงราย 101.25 เมกะเฮิร์ตค่ะสำหรับวันนี้หยาดพิรุณนันตาชัยวุฒิวิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายต้องขออนุญาตนำรายการเรดิโอโชว์เมืองเหนือลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านและทุกคนสวัสดี

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: มวลชนที่ชื่นชมและเคารพนายทักษิณจะไปต้อนรับที่หน้าเรือนจำจำนวนมากซึ่งพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้พูดคุยกันว่าจะเชิญนายทักษิณมาให้คำแนะนำหรือให้คำแนะนำต่อการดำเนินงานของพรรคเพื่อไทยกระทรวงศึกษาธิการของพรรคเพื่อไทยภายหลังรับไม้ต่อจากพรรคราชธรรมจะซ้ำรอยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่นั้นนายประเสริฐยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่มีปัญหาและบริหารแบบไร้รอยต่อนโยบายใดดีตนก็พร้อมดำเนินการต่อและนโยบายการศึกษาของพรรคเพื่อไทยก็ดำเนินการควบคู่ไปด้วยจุลพันธ์รับเป็นเกมการเมืองฝ่ายตรงข้ามรับลูกปมโยกราเชนชี้ไม่มีอะไรในกอภัยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้เตรียมไปร้องเรียนจริยธรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีการยกย้ายนาย

0: ราเชนศิลปะระยะพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของนายสุริยะส่วนการดูงบประมาณนั้นเห็นว่าทุกกระทรวงก็ทำกันไม่ใช่เรื่องแปลกและเป็นเรื่องธรรมดาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต้องทราบต้องเซ็นซึ่งหากดูก็ไม่มีอะไรในกอภัยและมองว่าเป็นเกมการเมืองของฝ่ายตรงข้ามแต่ขอให้มั่นคงเอางานเป็นหลักรวมถึงคณะรัฐมนตรีของนายอนุทินชาญวีรกูลทุกคนเร่งรัดในการทำงานและไม่หวั่นใจที่มีเสียงลือว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจ้าที่แรงเชื่อมั่นว่าข้าราชการทุกคนมีความเป็นมืออาชีพกระทรวงศึกษาธิการย้ำชัดทุกโรงเรียนต้องลดภาระผู้ปกครองทันทีออกมาตรการเข้มไม่มีข้อยกเว้น
1: นั้นเห็นว่าน
0: ายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอมรินทรารามว่าจากสถานการณ์ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงและส่งผลกระทบต่อครัวเรือนทั่วประเทศกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการลดภาระผู้ปกครองมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจากการติดตามพบว่าแม้หลายโรงเรียนตอบรับและดำเนินการอย่างรวดเร็วแต่ต้องมีบางแห่งที่ยังไม่ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศเพิ่มเติมกำหนดมาตรการสำคัญ2ด้านหลักมาตรการที่1ลดค่าใช้จ่ายทันทีปรับระเบียบยกระดับการขอความร่วมมือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกสถานศึกษาต้องดำเนินการโดยเน้นลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้แก่ชุดนักเรียนอนุโลมให้นักเรียนสามารถใช้ชุดเดิมได้แม้เลื่อนชั้นหรือย้ายสถานศึกษาความยืดหยุ่นด้านการแต่งกายส่งเสริมให้สถานศึกษาพิจารณาเพิ่มวันสวมใส่ชุดพละหรือชุดสุภาพเพื่อลดความจำเป็นในการจัดซื้อชุดใหม่ชุดลูกเสือเดชนารีไม่บังคับจะซื้อชุดเต็มรูปแบบโดยสามารถใช้เฉพาะผ้าผูกคอและหมวกร่วมกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้และมาตรการที่2การจัดหาอุปกรณ์การเรียนราคาควบคุมเพิ่มทางเลือกลดค่าใช้จ่ายจริง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่า
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
5: ้สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: Saturday Soundtrack.

ั่วโมงที่2นะคะกับดีเจลูกน้ำเพลงนี้หลายคนจำได้ไหมเอ่ยเป็นเพลงจาก Avatar The Way of Water นะคะงานจาก The Weeknd ก็มีเอกลักษณ์ทีเดียวเพลงนี้ชื่อ Nothing to Lose You Give Me Strength นะคะแล้วก็ May It Be Enya จาก The Lord of the Rings ภาคแรก The Fellowship of the Ring Remember Me This Way ค่ะ Jordan Hill จาก Casper นั่นเองนะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่

น้ำคิดว่าน่าจะมีอยู่ในใจใครหลายคนแหละเนาะแล้วก็วันนี้นะคะที่ลูกน้ำไปโพสต์ไว้ของ Smooth นะคะที่ Facebook ของเรา smooth165.5ts นะคะก็อยากจะให้คุณมาช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องไหนที่คุณอยากให้นำมาสร้างเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้จำได้ว่ามีคุณผู้ฟังมีเปิดเพลง Remember Me This Way เมื่อวานจะไม่ได้ฟังเมื่อวานมาแทนดีเจนิปปอนนะคะในช่วงของ Smooth Society แล้วก็เลยนึกได้ว่าเดี๋ยวมาเปิดมาเห็นข่าวนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยว่าจะมาพูดเรื่องแคสเปอร์นิดนึงก็เลยตั้งหัวข้อนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแคสเปอร์ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่จะเป็นภาพยนตร์ฮิตในยุค90จะนำไปสู่การเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์เหมือนกันนะคะก็สมัยก่อนไม่รู้ว่ายังได้ดูกันหรือเปล่านะคะเรายุคเดียวกันไหมยุค90เนาะก็ตอนนั้นคริสตินาริชีนะคะยังเด็กอยู่เลยนะคะแต่หน้าเขาจะแบบนิ่งๆหน่อยนะก็มาแสดงกับผีน้อยน่ารักนะคะที่เป็น CG เนาะแต่ว่าก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบเป็นคนด้วยนะคะตอนนั้นเป็นคนตอนที่นักแสดงเด็กคนนั้นนะตอนนี้โตแล้วแหละเป็นตบคือเป็นนักแสดงผู้ใหญ่แล้วค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือเดวอนซาวานั่นเองคนที่เล่น Final Destination นะตอนวัยรุ่นเนาะก็ไม่รู้แค่ได้ดูไหมเอ่ยนะคะเดวอนซาวาคนนี้นะคะก็โหแต่ตอนหน้าตาหล่อมากนะคะผีน้อยน่ารักก็กลายเป็นคนอยู่แป๊บนึงนะคะส่วน เรื่องนี้นะคะเดี๋ยวทาง Disney Plusก็จะได้ครอบครองลิขสิทธิ์แคสเปอร์ในปัจจุบันนะคะถ้าเกิดเป็นไปได้ก็จะเขียนโปรเจกต์นี้แหละค่ะมาจะไปฉบับคนแสดงนะคะแล้วก็มีร็อบเลเตอร์แมนนะคะก็ฮิลลารีวินสตันนะคะเป็นคู่หูโปรดิวเซอร์จากซีรีส์ Goosebumps นะเมื่อปี2023ก็ถูกนำไปให้พัฒนาโปรเจกต์นี้นะคะทั้งคู่ก็จะกำกับแล้วก็ร่วมกันเขียนบทนะคะของซีรีส์เรื่องนี้นะคะนอกจากนั้นนี่แหละมีพ่อมดแห่งฮอลลีวูดนะคะคือสตีเวนสปิลเบิร์กนะคะก็เคยดำรงตำแหน่งตอนนั้นเป็นโปรดิวเซอร์นะคะของแคสเปอร์เวอร์ชันหนังตอนปี95นะคะก็มาเป็นผู้อำนวยการสร้างบริหารของโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันว่าจะเป็นยังไงนะจะออกมาทิศทางยังไงเขาบอกหรือจะไปทิศทางเหมือนแบบ Wednesday ของฝั่ง Netflix หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวใครที่ลุ้นนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าของแคสเปอร์น้ำก็จะนำมาบอกแล้วกันเนาะก็อยากให้มาเป็นเหมือนกันจริงก็มีหลายเรื่องนะคะอย่างเนี้ยที่น้ำเปิดไปอย่าง The Lord of the Ring จริงเนาะโอ้โหเรื่องมันหนังสือนะเขาเอามาสร้างเป็นซีรีส์ก็ได้นะเพราะว่าสร้างเป็นภาพยนตร์แบบไตรภาคมาแล้วภาคแยกก็แล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูคอลัมน์ภาคแยกอีกนะคะมาเอาเป็นซีรีส์ยาวๆได้เหมือน Harry Potter เนี่ยน้ำว่าไม่แน่นะบางทีอาจจะมีคนเล็งๆอยู่ก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นภาพยนตร์เขาเรียกว่าภาพยนตร์ในตำนานนะมันอาจจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรมากมายนะดีเทลมันเยอะนะอย่างอวตารก็เหมือนกันเนี่ยเราจะได้ดูถึงภาค5มั้ยคะตามที่เขาวางไว้ทีเนี้ยแล้วถ้าเกิดจบไปแล้วยังไงต่อหรือว่าเขาอาจจะแบบเอามาพัฒนาเป็นซีรีส์ก็ได้เหมือนกันนะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่จะสามารถสร้างเป็นซีรีส์ได้เหมือนกันเนาะก็โอเคนะคะเราก็ลองดูกันละกันว่าจะมีเรื่องอะไรถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตในช่วงเวลาของสมุด Saturday Soundtrack ทุกวันเสาร์แบบนี้ละค่ะแล้วก็เจอกันตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่าย3โมงตอนนี้หลายคนทานข้าวเรียบร้อยหรือยังคะอิ่มแล้วหรือบางคนแบบว่าวันนี้แพลนจะไปไหนดีนะวันนี้ร้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้ก็ครึ้มๆนะเมื่อวานก็ครึ้มบางที่ก็ตกหนักมากมีข่าวตกโหตกแป๊บน้ำท่วมเลยหรือบางที่ก็ตกแป๊ะแป๊ะแล้วก็แดดออกแล้วก็เมื่อวานน้ำขับไปตอนกลับบ้านฝนตกแดดออกค่ะแต่นกกระจอกยังไม่เข้าลังนะคะก็ฝนตกแดดออกจริงๆนะแต่เมื่อเช้านกที่บ้านเสียงดังมากนกคุยอะไรก็ไม่รู้นะคะก็เนี่ยค่ะเป็นอากาศที่หลายอารมณ์ความรู้สึกมากดังนั้นถ้าจะออกจากบ้านนะแล้วก็จะเป็นการเดินทางโดยรถสาธารณะต่างๆก็อย่าลืมพกร่มด้วยนะคะหรือว่าก็พกร่มไว้ในรถละค่ะถ้าเกิดใครขับรถนะคะเผื่อออกไปซื้อของอะไรที่แบบต้องตากฝนตากแดดนะก็ป้องกันตัวเองให้ดีๆนะคะช่วงนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพมากๆอากาศมันเปลี่ยนแปลงค่ะใครที่ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วใช่ไหมคะไมเคิลแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของไมเคิลกันนะคะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยตอนแรกอ่ะยังไม่ได้ฉายให้ประชาชนทั่วไปได้ดูกันก็นักวิจารณ์สื่อต่างๆได้ดูก่อนมันจะเป็นเรื่องของแบบความรู้สึกที่แตกต่างกันดังนั้นก็อยากไปพิสูจน์เองเผื่อใครที่ยังไม่ได้ไปดูแล้วนำว่าน่าจะชอบอะไรเพลงของไมเคิลหรือว่าที่ชอบก็น่าจะชอบมากขึ้นเพราะวันนี้มีคนขอเพลงจากไมเคิลด้วยค่ะ

งานจากกลีนะคะก็เป็น cover เพลงนี้ Mercy นะคะมีนึกได้ว่าอยากจะเปิดเพลงของกลีกลี The Music The Complete Season 1นะคะก็มีจริงๆมีหลายเพลงที่เขา cover นะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมาจัดแทนแล้วก็มีคุณผู้ฟังขอเพลงของWonder Girl นะคะแล้วก็เต้นกันใหญ่แล้วก็เลยบอกว่าเอ๊ะคุณผู้ฟังท่านก็บอกว่าเปิดกลีเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกเอ๊ะเดี๋ยวกลีมาเปิดวันนี้ดีกว่านะคะก็น่าจะดีแล้วก็มี Summer Night ค่ะจอห์นทราโวลต้าโอลิเวียนิวตันจอห์นนะคะร้องแล้วก็แสดงเองสำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องกรีซโด่งดังมากๆนะคะสำหรับกรีซและอย่างที่บอกไปไมเคิลแจ็คสันนะบีดิตก็จากภาพยนตร์เรื่องไมเคิลด้วยแล้วก็เรื่องราวของไมเคิลนะคะก็ได้เห็นตั้งแต่เขาเด็กๆนะจนมาถึงจบที่คอนเสิร์ตแบดนะคะแล้วไมเคิลจะคอนติเนียอะไรยังไงนะคะต้องรอนะคะเพราะว่าตอนนี้รายได้เป็นอย่างไรนะรายได้เนี่ยเขาเรียกว่าฝ่ากระแสวิจารณ์หักปากกาเซียนหักทุกปากกานะคะเพราะว่าหักปากกาพวกนักวิจารณ์นะก็สื่อต่างๆโอ้ยบอกใหญ่เลยว่าแบบไม่ชอบโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบบางทีเขาอาจจะมองว่าจะนำเสนอชีวิตในแง่มุมแบบด้านเดียวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนไมเคิลหรือว่าจริงๆคือเราอาจจะไปดูเพราะว่ามันคือหนังอะเรื่องราวของเขาเรื่องของคนคนนึงที่แบบว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นความคิดของเขาต่างๆนานาที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จบางทีมันไม่ได้ง่ายเนี่ยเส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาไม่ได้แบบว่าปุ๊บปั๊บปั๊บคิดมาแล้วเขาแบบสามารถแบบว่านั่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเส้นทางกว่าเขาจะมาถึงตรงที่เราเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จมันยากมากๆนะคะดังนั้นก็เนี่ยแหละค่ะคนที่ชื่นชอบเขาก็เลยไปเอาใจช่วยแล้วก็ไปชมกันนะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะอเมริกาเหนือนั่นเองเปิดตัวด้วยรายได้97ล้านเหรียญสหรัฐนะคะรายได้รวมทั่วโลกที่ฉายในหลายๆประเทศแล้วซึ่งยังไม่ครบทุกประเทศนะคะ3วันแรก217ล้านดอลลาร์ตอนนี้ก็200กว่าๆไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ถือว่าเป็นสถิติเปิดตัวสูงสุดตลอดการของภาพยนตร์ชีวประวัติแซงหน้าออปเพนไฮเมอร์ที่เคยทำไว้นะคะ 180.4 ล้านดอลลาร์แล้วก็โบฮีเมียนแรปซอดี้ที่124ล้านเหรียญนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานที่ถูกรับรองจากกองมรดกของไมเคิลแจ็คสันด้วยนะคะแล้วก็จาฟาร์แจ็คสันก็ทำหน้าที่ได้ดีเลยทีเดียวสำหรับสิ่งที่เขาคิดว่าเขาอาจจะแบบไม่คิดว่าเขาจะได้มาเป็นในบทบาทที่ต้องมาแสดงเป็นคุณอานะคะแล้วก็จริงๆเขาก็ร้องเพลงได้เพราะเหมือนกันนะคะเต้นเติ้ลน่ะก็ได้แต่จริงๆเขาก็เหมือนไม่ได้มาง่ายๆเหมือนกันนะเขาก็ฝึกเป็นโหเป็นปีๆนะตั้งแต่รู้ว่าเขาจะได้แสดงนะเกือบ2ปีเลยทีเดียวที่เขาต้องมีแต่เสียงเพลงการเต้นอะไรของไมเคิลอยู่ในหัวแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะต้องทำท่าทำทางอะไรหลายอย่างแม้ว่าอาจจะไม่เหมือนเป๊ะ 100% แต่น้ำว่าก็โอเคเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลายคนก็ลุ้นนะว่าจะได้ไปแตะที่เท่าไหร่อย่าง Bohemian Rhapsody นะคะก็ยังครองหนังชีวประวัติทำเงินสูงสุดตลอดการที่910ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็ตุ่นออปเพนไฮเมอร์ก็น่ะก็ได้ไปถึง975ล้านนะคะเนี่ยไมเคิลจะได้ถึงประมาณนี้หรือเปล่านะคะก็ต้องดูว่าแฟนไมเคิลเขาคิดอย่างไรนะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะดูมาหรือยังมีคุณผู้ฟังถามนะมาด้วยว่าดูแล้วหรือยังดูแล้วนะรีบไปดูเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะพูดกับเขาไม่รู้เรื่อง Smooth your request

0: สาวจูเลียโรเบิร์ตส์นะคะกับเพลงจากหนังของเธอที่โด่งดังก็บานฉ่ำนะคะจากเรื่องนี้เลย Pretty Woman นะร็อกเซตกับ It Must Have Been Love ขอบคุณสำหรับรีเควสต์นะคะวันนี้ก็รีเควสต์หลายๆเพลงก็ยินดีมากๆนะคะถ้ามีเพลงก็จะเปิดให้นะคะอันไหนไม่มีก็ขอแตะเป็นกันบ้านนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังแต่ส่วนใหญ่เลยจะคุยกับดีเจบางคนเกรงใจไม่ต้องเกรงใจนะคะดีเจยินดีค่ะยินดีที่จะคุยกับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ยินดีที่อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปคุยกับดีเจแบบใกล้ชิดนะคะอยากไปใกล้ชิดกับดีเจพี่เอกนะคะแบบน้องพัทโตนะคะต้องไปงานนี้นะคะสมูทออนทัวร์ EP 1นะคะเดี๋ยวก็จะพาไปหลายๆที่ที่น่าสนใจเลยกับสมูทออนทัวร์ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่นะคะที่สถานที่ที่จะไปนะอย่างสถานที่นี้น่าสนใจมากวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะถ้าเกิดอยากหาความมั่นคงในชีวิตอยากสัมผัสความคลังของพุทธศิลป์ที่อยู่เหนือกาลเวลานะคะวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารคือสถานที่มีครบและเชื่อว่าคุณผู้ฟังอยากไปแน่นอนนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่แค่เจดีย์เก่าแก่ทั่วไปนะคะเป็นหัวใจของอาณาจักรศรีวิชัยที่ยังคงสมบูรณ์และสง่างามมานับพันปีค่ะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วรู้สึกถึงความสงบแน่ๆนะคะแล้วก็การมากราบพระบรมสารีริกธาตุถือว่าเป็นการวางรากฐานดวงชะตาให้มั่นคงทางองค์พระธาตุนะคะอยากจะให้ขอพรเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็สร้างตัวเป็นปึกแผ่นมั่นคงค่ะอย่าลืมไหว้พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรด้วยนะคะซึ่งจำลององค์ที่สวยที่สุดในโลกแล้วก็ใครอยากเสริมเสน่ห์คนรักคนเมตตาหรืออยากให้ศัตรูกลายเป็นมิตรต้องไม่พลาดเลยทีเดียวนะคะไปขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะแพ็คกระเป๋าบินลงไปกับพวกเราเลยในกิจกรรมสมมติออนทัวร์ EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่แล้วก็มีดีเจพี่เอกดีเจน้องพัทโตจะพาไปนะคะประสบไปสัมผัสประสบการณ์ระดับลักชัวรี่พักโรงแรมชั้นนำอิ่มอร่อยอาหารทุกมื้อตลอด3วัน2คืน22-24พฤษภาคมนี้เดินทางกันนะคะรับจำนวนจำกัดนะเมื่อกี้มีคนถามมาด้วยทางไลน์ดีของเราที่แอดสมูท FM โอ้โหอย่าลืมนะคะมาเลยมาเลยราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทเท่านั้นเองสำรองที่นั่งได้ที่0868251444หรือสอบถามรายละเอียดเหมือนที่น้ำบอกก็ได้ย้ำกันอีกครั้งที่ไลน์ @smoothfm ค่ะ
1: Smooth soundtrack. Your weekend movies melodies on Smooth 105.5.
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: ชาวร็อกผมดีเจชาลีพร้อมเสิร์ฟเพลงเอาใจขาวร็อกจัดครบทุกยุคทั้ง 70s 80s 90s โดนใจบาดลึกทุกอารมณ์แถมด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังวงการเพลงร็อกแล้วพบกันวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่าย3กับ Smooth on the Rock ที่นี่ Smooth FM 105.5
1: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชายาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: Smooth Soundtrack Your Weekend Movies Melodies on Smooth 105.5
3: You're listening to Smooth 105.5 FM with DJ Looknam

พลงจาก Glenn Lewis นะคะกับเพลงนี้ For Again เป็นเพลงที่ประกอบในภาพยนตร์เรื่อง Made in Manhattan นะคะมีคุณผู้ฟังคิดถึงนะคะเจนนิเฟอร์โลเปสกับภาพยนตร์เรื่องนี้ Made in Manhattan เจโลเป็นเมดเรื่องนี้นะคะแล้วก็ราฟาเอลเป็นหนุ่มหล่อรวยมากนะคะมาชื่นชอบเธอก็เป็นหนังชวนฝันนะคะก็ยุคแบบ2000ยุค90อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นยุคที่หนังแบบยิ้มแล้วก็เป็นรอมคอมนี่ดังมากแล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์นี้ก็จะดังถล่มทลายเลยทีเดียวจริงๆนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นของ Glenn Lewis แต่เพลงดั้งเดิมนะเป็นเพลงที่เขียนโดย Michael Jackson นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะฟังแบบแนวแบบแจ๊สอะไรอย่างนี้นะคะมันก็มีเพลงที่เคนนี่จีนะคะก็กับโรแมนติกนะคะก็จะอยู่ในเพลงก็มีเพลง For Again นี่เหมือนกันนะคะมันก็บางทีหลายๆเพลงก็ทำในหลายๆเวอร์ชันในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะเห็นไหมคะเพลงของไมเคิลเนี่ยก็เพราะอะไรเพลงเมื่อกี้ยังคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องไมเคิลอยู่เลยนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำก็อยากวันหนังในสัปดาห์นี้ก็ไปดูกันได้นะคะบางคนว่างๆอาจจะหยุดยาวๆเพราะว่าไปหยุดกันช่วงสงกรานต์กันยาวไปแล้วนะคะก็เลยแบบไม่ได้ไปหรือบางคนถ้าไม่ได้ไปช่วงสงกรานต์ตอนนี้ก็อาจจะไปในช่วงนี้แทนนะเพราะบางทีบางคนอาจจะไม่ได้เล่นน้ำสงกรานต์ก็เลยรู้สึกว่าแบบไปช่วงที่แบบไม่ใช่สงกรานต์ก็ได้นะคะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้หยุดเมื่อวานเพิ่งมาหยุดวันนี้แต่มันจะยาวต่อเนื่องกันไปจนถึงวันจันทร์นะคะดังนั้นหลายที่นะคะก็รถติดนะคะทางที่จะออกไปเที่ยวในที่ต่างๆนะคะต้องเช็คสภาพการจราจรให้ดีอย่างตอนนี้เขาบอกว่าเนี่ยทางที่จะออกด่านชลบุรีมุ่งหน้าไปเนี่ยนะคะโหติดขัดมากๆเลยนะทางด่วนนะคะแล้วก็มีหลายๆที่เห็นแล้วเห็นรูปทางไปมอเตอร์เวย์นะคะข้ามแม่น้ำบางปะกงนี่ก็ติดนะคะการจราจรติดขัดบางคนก็กำลังค่อยๆไปนะคะยังไงมีสมูทจะเป็นเพื่อนหวังว่าเพลงที่เปิดให้ฟังก็จะเย็นกายเย็นใจกันบ้างถึงแม้ว่าอากาศช่วงนี้อาจจะไม่ได้เย็นมากมายนะคะทำใจเย็นๆสูดลมหายใจลึกๆเวลาขับรถเวลาก็ต้องพยายามแบบคิดให้ดีๆนะคะแล้วก็ค่อยๆขับไปเพราะว่าบางทีเรารีบมากๆนะคะอาจจะทำให้เราแบบเผลออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายใจร้อนไปบางทีมันแทนที่จะไปเร็วกับช้าไปกว่าเดิมนะคะหวังว่าการเดินทางในวันนี้ก็คงจะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกันทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครอยากจะเดินทางไปเที่ยวกับเราเนี่ยเดือนนี้แล้วนะคะที่จะได้ไปกันสำหรับสมุดออนทัวร์ครั้งที่1นะคะก็ยินดีมากๆเลยแล้วก็เหลือชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะชั่วโมงหน้าอยู่กับดีเจลูกน้ำในช่วงเวลาของสมุด Saturday Soundtrack อยากทักทายขอเพลงมาได้เลยไลน์ดีของเราที่ @smooth fm ค่ะซีไคการ์เด้นของบรูซสปริงสตีนทิ้งท้ายกันไว้นะคะอย่าลืมนะชั่วโมงหน้ายังเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งอยู่ด้วยกันค่ะ

0: on Smooth 105.5.
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับสายอัตโนมัติเย็น

0: ั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: เพลงฮิตจากยุค 70s ถึง 90s เรารวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังใน Smooth and Smile ช่วงเวลาแห่งความทรงจำกับเพลงฮิตที่คุณคิดถึงโดยกูรูตัวจริงดีเจบุ้งธเนศแสงโชติกุลเพลงไหนที่คุณคิดถึงเพลงไหนที่คุณอยากฟังเรามีให้คุณได้ฟังแน่นอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพบกันเป็นประจำที่
2: Smooth 105.5

0: B.O.B. featuring Bruno Mars. Mystery Maroon 5. Just the way you are. Bruno Mars. Empire State of Mind JC featuring Alicia Keys คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ Smooth Your Life Smooth
1: Music For advertising please call 02201-6515
2: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.
3: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรวบแก๊งหลอกไปทำงานต่างประเทศจับได้แล้ว2เหลืออีก2นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงข่าวกรณีบริษัทหลอกลวงคนไปทำงานภาคเกษตรประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยกรมการจัดหางานได้รับการแจ้งจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เมื่อ25เมษายนที่ผ่านมาว่ามีกลุ่มคนหางานกว่า100คนไปร้องทุกข์กรณีถูกบริษัทรับทำวีซ่าหลอกไปทำงานเกษตรในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แอบอ้างจะสามารถจะส่งไปทำงานต่างประเทศได้จ่ายเงินให้กับบริษัทคนละ 130,000 ถึง 150,000 บาทหลังจากจ่ายเงินไปแล้วบริษัทดังกล่าวนัดหมายกลุ่มคนหางานทั้งหมดไปอบรมณโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้สนามบินแต่กลับพบว่าไม่มีการจองโรงแรมเพื่ออบรมไปทำงานต่างประเทศจึงเดินทางไปยังบริษัทดังกล่าวย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปรากฏว่าที่ตั้งบริษัทดังกล่าวมีป้ายชื่อติดอยู่แต่ไม่พบเจ้าของบริษัททั้งนี้กรมการจัดหางานได้ตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนพบว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจัดหางานให้กับคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่ากลุ่มของผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องมี4รายแบ่งหน้าที่กันตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขออนุมัติศาลออกหมายจับโดยจับกลุ่มได้2ใน4ผู้ต้องหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วม FBI และนานาชาติกวาดล้างเครือข่ายฉ้อโกงคริปโตเคอเรนซีข้ามชาติพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยรายงานแถลงการจากสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐหรือ FBI ถึงความสำเร็จในการปฏิบัติการทลายเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับโลกโดยเป็นการบูรณาการร่วมมือระหว่าง FBI สำนักงานตำรวจดูไบกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยร่วมสืบสวนขยายผลจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาได้กว่า276รายทลายศูนย์ call center ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการหลอกลงทุนคริปโตเคอเรนซีได้อย่างน้อย9แห่งการช่อกงดังกล่าวเป็นการหลอกลงทุนล่อลวงให้เหยื่อโอนเงินไปลงทุนในแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีโดยแสดงผลกำไรสูงเกินจริงเพื่อหลอกให้ลงทุนเพิ่มโน้มน้าวจนถึงขั้นให้เหยื่อกู้ยืมเงินจากคนรอบข้างหรือสถาบันการเงินท้ายที่สุดเมื่อเหยื่อโอนเงินจนหมดตัวหรือต้องการถอนเงินมิจฉาชีพจะตัดช่องทางการติดต่อและโอนเงินทั้งหมดเข้าสู่ระบบการฟอกเงินทันทีนครบาลสั่งเด้ง9นายเส้นปมบ่อนนิมิตใหม่บึงกุ่มจากกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนการพนัน2แห่งและจับกุมนักพนันจำนวนมากในพื้นที่สน.นิมิตใหม่และสน.บึงกุ่มเมื่อวันที่25เมษายนถึง26เมษายนที่ผ่านมาวันนี้มีคำสั่งเด้งตำรวจจำนวน9นายโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล3ลงนามให้ตำรวจสน.นิมิตใหม่4นายไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาล3 โดยขาดจากต้นสังกัดเดิมประกอบด้วยพันตำรวจเอกพีรรัตน์โยมาผู้กำกับการสน.นิมิตใหม่พันตำรวจโทจักรพงษ์กิ่งแก้วรองผู้กำกับการพันตำรวจโทวรวุฒิอินโสมและพันตำรวจตรีพีรพงษ์ชัยยาสารวัตรป้องกันและปราบปรามขณะเดียวกันผู้บังคับการตำรวจนครบาล4ได้ลงนามคำสั่งลักษณะเดียวกันให้ตำรวจสน.บึงกุ่ม5นายปฏิบัติราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาล4โดยขาดจากต้นสังกัดเพื่อรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วยพันตำรวจเอกสัญญาอุบลวิรัตนาผู้กำกับการสน.บึงกุ่มพันตำรวจโทธิติวุฒิร่อนแก้วรองผู้กำกับการพันตำรวจโทอาทิตย์พงษ์ปานแดงรองผู้กำกับการพันตำรวจโทสมใจรอดยังสารวัตรสอบสวนและพันตำรวจโทกสิเดชพันธนาสารวัตรปราบปราม
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

งานจากเลียมเพนนะคะแล้วก็ริต้าโอล่าเพลงนี้เป็นเพลงจากเพลง for you นะคะจาก Fifty Shades Freed นะคะแล้วก็มี Murder on the Dance Floor Sophie Alex Baxter จาก Southburn แล้วก็มี Can't Get You Out My Head Kylie Minogue นะคะเป็นเพลงที่นำไปประกอบในตัวอย่างของภาพยนตร์ของแอนแฮทเวย์อีกเรื่องนึงนะคะที่เราจะได้ดูกันในปีนี้โอ้โหเขาเรียกว่างานของแม่แอนนี่ฉ่ำมากนะคะ3เรื่องปีนี้นะมีภาพยนตร์ที่นำพูดถึงก็คือภาพยนตร์เรื่อง Verity ค่ะคือ3เรื่องเนี่ยคือสัปดาห์นี้ได้ดู The Devil Wears Prada นะคะภาค2ใช่ไหมคะเดี๋ยวก็จะมีอีกเรื่องนึง Mother Mary นะคะแนวจิตวิทยาระทึกขวัญจะแบบงงๆนิดนึงจิตๆอะไรเงี้ย Verity ก็จิตเหมือนกันนะเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญจิตวิทยาอีโรติกเนี่ยผสมไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมี Dakota Johnson เมื่อกี้นางเปิดเพลงที่เธอแสดงแล้วก็โด่งดังจากเรื่องนั้นนะคะ Fifty Shades of Grey เป็น3ภาคใช่ไหมคะ Fifty Shades Freed เนี่ยเป็นภาคสุดท้ายแล้วก็Dakota Johnson นะคะมี Anne Hathaway แล้วก็ Josh Hartnett โอ้โหตอนนี้ก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งนะคะ3คนนี้มาเกี่ยวพันกันยังไงนะเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายปี2018นะคะของคอลินฮูเวอร์นะคะคอลินฮูเวอร์ก็มีจาก

นิยายของเธอนะคะก็มาสร้างเป็นหนังอย่าง It Ends With Us นะคะก็เป็นเรื่องแบบแนวดราม่าความรักก็จริงแต่มันจะมีดราม่าอะไรอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็นักแสดงก็ทะเลาะกันไปเรียบร้อยนะคะแต่อันนี้คงไม่ทะเลาะเนาะเรื่องนี้ Variety นะคะมีกำหนดฉายที่สหรัฐอเมริกา2ตุลานะคะบ้านเราจะฉายก่อนนะ1ตุลาถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นเรื่องราวของนักเขียนที่แบบว่าจะไม่ได้ดังมากนะก็เธอก็ต้องการแบบอยากดังแหละก็ตอนนี้ก็เลยถูกจ้างเป็นนักเขียนเงาอารมณ์นั้นนะคะซึ่งคนนี้ก็คือจะแสดงโดยดาโคต้าจอห์นสันนะก็ได้รับการติดต่อจากสามีของนักเขียนที่โด่งดังนะสามีก็คือจอร์จฮาร์เน็ตส่วนนักเขียนที่ดังนะคะก็แสดงโดยแอนแฮทเวย์นะคะเธอประสบอุบัติเหตุแบบที่อาจจะบอกไม่ได้นะก็อุบไว้ในหนังนะแล้วก็หนังสือเนี่ยยังไงก็ต้องเขียนให้สำเร็จนะก็เลยตัวสามีก็บอกว่าก็เลยจ้างนักเขียนมาให้ช่วยเขียนต่อจนจบนะแต่ว่าไปมาเธอก็ไปค้นพบเรื่องราวที่ทำให้เธอรู้สึกว่ามันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันเกี่ยวเรื่องอะไรกับสุขภาพจิตของตัว Verity หรือว่าตัวนักเขียนที่โด่งดังก็นำมาเป็นชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะนั่นแหละเรื่องราวมันจะแบบจิตมันจะอะไรยังไงนะโหแค่ตัวอย่างนี้ดูก็แบบก็แอบอึ้งนิดนึงนะคะนี่แหละแอนแฮทเวย์นะคะสามารถแบบพลิกบทบาทนะจากแต่ก่อนเธอแบบเล่นภาพยนตร์ในแบบเจ้าหญิงใสๆอะไรอย่างงี้มาใช่มั้ยคะแล้วก็จะเห็นภาพนั้นจากนั้นเธอก็พยายามแบบทำให้รู้สึกว่าเธอโตขึ้นนะเปลี่ยนภาพลักษณ์อะไรต่างๆได้นะฮะก็ทำได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดคิดถึงแบบใสๆน่ารักเจ้าหญิงนะคะเดี๋ยวน้ำมีเพลงจากภาพยนตร์ที่เธอแสดงนะคะแล้วก็เธอร้องเพลงเองด้วยนะคะมาให้ได้ฟังกันตอนนี้ค่ะ

ตอนชั่วโมงแรกนะคะคุณผู้ฟังน้ำเปิดเพลงญี่ปุ่นนะคะก็ทำคุณผู้ฟังก็บอกว่ามีต้องเกาหลีต้องมาแล้วนะบอกเดี๋ยวใจเย็นค่ะเกาหลีก็มาแน่ๆจริงๆเราจะเปิดเกาหลีบ่อยมากนะคะแต่ว่าพอสัปดาห์ที่แล้วเปิดเกาหลีแล้วคุณผู้ฟังก็บอกว่าไม่เปิดแบบญี่ปุ่นบ้างก็ได้มาหมดเดี๋ยวคราวหน้าจีนด้วยนะคะจีนก็จะมาเนี่ยไม่กล้าไปจีนไม่ยังคุยกับน้องอยู่เลยว่าถ้าไปจีนน้ำกลัวกลับเกาหลีไม่ถูกเพราะตอนนี้ยังติดเกาหลีอยู่เพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงจากผู้ชายที่น้ำชอบเสียงสองอีเจฮุนนะคะแสดงนะคะแล้วก็แชซูบินนะคะเป็นนางเอกนะคะแชซูบินนางเอกก็เอาไว้ก่อนนะพระเอกก่อน ไม่ใช่นะคะเรื่อง Where Stars Land นะคะยูยอนจุงกับเพลง Stay With You นะคะหวังว่าคุณผู้ฟังยังอยู่กับน้ำต่อนะแหมน้ำก้านะพูดถึงเกาหลีนะคะเอาเกาหลีสักนิดนึงนะคะเกาหลีเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของภาพยนตร์ที่นี่แหละค่ะเดี๋ยวเดือนนี้จะมีเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานนะก็ที่ประเทศฝรั่งเศสแต่ก่อนนี่ก็จะเป็นแบบแนวแบบอินโดอินดี้อะไรเยอะแต่นะพอเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานมันจะอยู่ในช่วงหนังซัมเมอร์การเริ่มต้นหนังซัมเมอร์คือเริ่มของฮอลลีวูดจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะก็จะมีหนังใหญ่ๆหลายๆเรื่องก็จะไปแบบเดินพรมแดงไปแบบเปิดตัวตรงนั้นด้วยเอาก็จริงๆแล้วมันควรจะเป็นหนังแบบแนวอินดี้อินดี้หน่อยแต่ตอนนี้ก็คงไม่แล้วค่ะอินดี้ก็จะมีแหละค่ะเพราะเขาจะแบ่งเป็นหลายเซกชันมากเลยอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ Colony ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะคะของพ่วงกับ Train to Busan ซึ่งแบบโอ้โหเรื่องซอมบี้ของเกาหลีเขาต้องยอมรับเลยนะอันดับหนึ่งตลอดการของหลายๆคนเลยใช่ไหมคะยอนซังโฮคราวนี้เรื่องใหม่ล่าสุดของเขาเนี่ยนะคะก็จะไปฉายในโปรแกรม Midnight Screening ของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานครั้งที่79นะคะที่จะเกิดขึ้นกลางเดือนพฤษภาคมนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเนาะประมาณกลางเดือนเรื่องราวของซอมบี้คราวนี้นะคะรูปแบบใหม่ระเบิดทุนสร้างกว่า400ล้านบาทนะคะคิดเป็นบาทไทยนักแสดงก็โอ้โหเจ้คนนี้นะคะบอกเลยยายตัวร้ายค่ะยายตัวร้ายบ้านเราจะรู้จักกันดีนะคะจอนจีฮยอนนะคะตอนแรกเรารู้จักเขียนเรียกจอนจีฮุนนะคือเขาชื่อจอนจีฮยอนนะคะไมซัสซี่โกนะเล่นหลายๆเรื่องเธอดังมากนะคะแล้วมีคูคโยฮวานตอนนี้ซีรีส์เขากำลังมาแรงเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดหนังเนี่ยเรื่อง Escape ดังมากถ้าซีรีส์ก็เรื่อง DP นะDP เนี่ยก็แล้วก็มีจีชังอุกนะโอ้นี่คนนี้ก็ดังมากจาก The K2 นะถ้าเป็นหนังนะมีหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวของการยึดร่างนะคะ Colony ตามชื่อเลยนะฉายบ้านเรา3มิถุนายนนี้แต่จะไปฉายที่เมืองคานก่อนนะจะสร้างปรากฏการณ์ยังไงก็ต้องรอติดตามนะคะพูดถึงซอมบี้เราต้องนึกถึงเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดเป็นฮอลลีวูดนะคะ Resident Evil นะคะเป็นภาพยนตร์ที่จะเอามาสร้างใหม่นะคะจากวิดีโอเกมสยองขวัญของ Capcom นะคะตอนนั้นมิลาโยโววิชเนาะดังมากๆนะเท่มากเลยจากเรื่องนี้นะแสดงจนก็นะคะแต่งงานกับผู้กำกับไปเรียบร้อยนะคะแต่ว่าอันนี้เขามีการเอากลับมาทำใหม่นะคะมีการได้แซคเครเกอร์นะคะคนที่ทำเรื่องเวเพิลนะคะเดี๋ยวเวเพิลจะได้ดูภาคก่อนหน้านะคุณป้านะที่น่ากลัวน่ากลัวนะเอมมี่เมดิกันนะก็เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้ก่อนนะ Resident Evil นะก็เดี๋ยวเราจะได้ดูกันด้วยนะคะก็มีตัวอย่างใหม่ออกมาแล้ว Resident Evil เขาบอกว่าก็จะทำให้แบบมีความคล้ายคลึงกับตัวที่เป็นแบบ PlayStation ที่เป็นเกมให้มากที่สุดด้วยเขาใช้ที่สหรัฐอเมริกาประมาณกลางเดือนกันยายนนะคะส่วนบ้านเราน่าจะฉายประมาณต้นเดือนตุลาคมเนี่ยก็รอติดตามกันอีกทีว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะถ้าใครอยากดูตัวอย่างนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวจะได้ชมกันอย่างแน่นอนพูดถึงเกาหลีในน้ำข่อยสักเรื่องก็แล้วกันนะคะชอบมากเรื่องนี้นะคะบอกน้องบอกว่าดูนะคะเพราะเมื่อกี้พูดถึงแบบซีรีส์เกาหลีที่เราชอบแล้วก็อยากให้บรรยากาศแบบมีฝนมาด้วยนะต้องเรื่องนี้เลยนะคะ Something in the Rain นำมาฝากกันในตอนนี้ค่ะ

0: See You Again นะคะ Wiz Khalifa featuring กับ Charlie Puth เป็นเพลงจาก Furious 7หรือ Fast and Furious ภาคที่7นะคะภาคนั้นที่เราได้สูญเสีย Paul Walker ไปแล้วก็เป็นภาคที่หลายคนระลึกถึงเขานอกเหนือจากการชื่นชอบแฟรนไชส์นี้นะคะ Fast and Furious แล้วก็ทำรายได้ไปถึง 1,515 ล้านเหรียญสหรัฐสูงสุดในแฟรนไชส์ทั้งหมดนะคะของ Fast and Furious ด้วยแล้วก็เป็นการกำกับของ James Wan ที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อหนังสยองขวัญรุ่นใหม่แต่ว่าเขาก็สามารถทำหนังแอคชั่นทำหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่าง Aquaman ก็ได้นะแล้วก็ทำรายได้สูงสุดเป็นพันล้านทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะก็เป็นหนึ่งในพ่วงกับที่จับตามองมากๆหลายคนว่าแบบโอ้โหว่าจะทำไปถึงไหนไปสุดที่ตรงไหนเนาะสำหรับเจมส์วานนะคะแล้วก็ Fast and Furious ยังมีต่อนะคะยังไงก็รอติดตามกันละกันเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าอยากอัปเดตเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายอินเทรนด์ก็ไม่อยากให้พลาดเหมือนกันสำหรับ Smooth Unbox ค่ะเป็นช่วงของรายการที่จะพาคุณไปแกะกล่องไอเทมนะคะโปรสุดเด็ดสุดปังต่างๆนานาโดย DJ เจภัสวัตนะคะในช่วงของ Smooth Society ทุกวันพุธตอน 10:20 เป็นต้นไปนะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีสินค้าที่อยากแนะนำเป็นผู้ประกอบการแบรนด์ใหญ่หรือว่า SMEs ที่อยากจะนำเสนอสินค้าจะติดต่อขอเข้าร่วมกับเราก็ได้นะคะในช่วงนี้ของSmooth Unbox นะคะก็โทรมาได้เลยที่022457184หรือจะไลน์มาบอกรายละเอียดของเราก่อนก็ได้นะคะส่งเรื่องราวมาให้ได้ดูกันก่อนที่ไลน์ ID ของเราที่ @smoothfm อย่าช้านะคะเดี๋ยวของคุณจะตกเทรนด
1: ์ Smooth Soundtrack Your Weekend Movies Melodies on Smooth 105.5
2: เหนื่อยล้าจากงานกองโตรู้สึกสมองตื้อๆเบื่อกับเรื่องจำเจมาเบรกอารมณ์เหล่านี้ด้วยเพลงเพราะๆตลอด1ชั่วโมงเต็ม
1: Afternoon Long Play
2: เติมเต็มความสุขช่วงเบรกยามบ่ายด้วยเพลงสากลเพราะๆที่คัดสรรมาอย่างดีฟังกันยาวๆแบบไม่มีดีเจคั่นต่อเนื่องตลอด1ชั่วโมงเต็มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองที่ Smooth FM 105.5
3: Soundtrack เพลงนี้เพลงนี้และเพลงนี้เรารวบรวมให้คุณใน Smooth Saturday Soundtrack กับดีเจลูกน้ำพิจารวีสิงห์ทองวันกับเพลงฮิตข่าวสารและเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆจากภาพยนตร์แบบ Inside พร้อมร่วมเล่นเกมรับของรางวัลพรีเมียมจากภาพยนตร์มากมายในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงที
1: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music Smooth Soundtrack Your Weekend Movies Melodies on Smooth 105.5
4: You're listening to Smooth 105.5 FM with DJ Looknam.

0: 보니까 지금처럼 참으이 응원해요. 도라미한테 지지 말라고.
1: 그래요, 참으 씨. 우리 예하.

เพลงนี้นะคะเป็นเพลงจากซีรีส์เรื่อง Candice Love Be Translated นะคะโกยุนชอนกับพี่ชอนนะคะได้ยินไหมคะโกยุนจองกับพี่ชอนมีเสียงพูดนิดนึงนะคะแล้วก็ Together ค่ะจานาบิเพลงเพลงจากซีรีส์เรื่อง Moving นะคะเรื่องนี้เดี๋ยวจะได้ดูภาคที่2นะคะแต่บงซอกไม่กลับมากับคนเดิมนะคะคนที่เป็นพระเอกคนน้องเด็กที่จะคู่กับโกยุนจองนะคะก็จะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าตัวพระเอกก็ต้องเข้ากลุ่มนะคะไปรับใช้ชาตินะคะก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามกันละกันสำหรับ Moving ซีซั่น2นะคะแล้วก็สำหรับนักแสดงที่แสดงในเรื่องนั้นนะคะอย่างระยูซึงระยงนะคะก็เดี๋ยวจะมาแสดงกับ Disney Plus นะคะเป็นซีรีส์เกาหลีที่ได้ดัดแปลงจากหนังสือนิยายที่เขาเรียกว่าเป็นขายดีของญี่ปุ่นอันนี้ของญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าชื่อหนังสือว่าปฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะนะคะหลายคนมีเจ้าเป็นเจ้าของเล่มนี้หรือยังน้ำเป็นแล้วนะคะเรื่องราวของหัวขโมย3คนที่เข้าไปกบดานในร้านชำนามิยะนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่จะมีเรื่องราวของทั้งอดีตปัจจุบันเชื่อมโยงกันแล้วก็เป็นเรื่องของปฏิหาริย์นะคะเรื่องราวของพวกเขาก็มีการเขียนจดหมายตอบกลับผู้ที่ส่งมาปรึกษาปัญหาชีวิตต่างๆนานานะคะแล้วก็จะมีบริบทของความเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าเขาต้องปรับมาให้เข้ากับเกาหลีนะคะตอนนี้ทาง Disney Plus เขาก็ประกาศแล้วนะคะว่าจะมีนักแสดงเกาหลีโหเพียบเลยต้องบอกนี้นะคะอย่างที่บอกไประยูซินยงนะคะมีอีแชมินนะคะเป็นกษัตริย์นะจะบอกอัปติกนะคะก็มานะก็มีหลายๆคนเลยเดี๋ยวจะได้ดูกันนะคะส่วนจะใช้ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างจะกำลังจะเริ่มถ่ายทำแล้วแล้วก็ดำเนินงานสร้างแล้วก็วางเป้าหมายว่าจะให้ชมการปี2027นะคะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนของพวกเขาก็รอชมกันผ่านทาง Disney Plus กันได้เลยส่วนวันนี้ลูกน้ำต้อหมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้ามาอัปเดตเรื่องราวในโลกภาพยนตร์กันเดี๋ยวต่อไปเจอกับพี่บุ้งนะคะมีเพลงเพียบเลยมารอตั้งนานแล้วต้องส่งหน้าที่ต่อให้พี่บุ้งแล้วนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: on Smooth 105.5.
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: บ่ายๆของเราต้องสดใสกว่าเดิม
4: มาปลุก Energy ยามบ่ายของคุณให้สดใสไปกว่าเดิมกับ DJ เสียงใสอารมณ์ดี DJ พัตโตพัดชนพันธรักษ
3: ์และ DJ พึ่งนภัสนันจงสงวนพร้อมเปิดทำนายดวงไปกับ
5: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
3: ที่จะมาไขความลับเรื่องดวงของคุณให้ได้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีต้องเตรียมรับมือยังไง
4: พบกันใน Smooth Kisses ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2-5 โมงเย็นที
0: ่ Smooth 105.5 Enjoy your feel good sound The feel good music On your new number one best music station Smooth 105.5
6: For advertising, please call 02201-6515.
0: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.
7: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
8: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลแม่ทัพภาคที่4เดินหน้าขับเคลื่อนสันติสุขชายแดนใต้สู่ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาปรับแนวทางการปฏิบัติงานรอบ6เดือนณจังหวัดสงขลาเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในห่วง6เดือนที่ผ่านมาตลอดจนรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำไปปรับปรุงกิจกรรมสำคัญ8ด้านและกิจกรรมเฉพาะย่อยให้มีความครอบคลุมชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานระดับปฏิบัติแม่ทัพภาคที่4กล่าวย้ำว่าเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคู่กับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อภาครัฐขณะเดียวกันต้องเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านมวลชนและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเตรียมกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตพร้อมกันนี้เน้นย้ำการวางแผนปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งพื้นที่ชายแดนพื้นที่ชนบทและพื้นที่เมืองโดยกำหนดแนวทางดำเนินงานทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงบรรลุอย่างยั่งยืนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานในปีนี้และต่อเนื่องในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมให้ออกจากราชการไว้ก่อนดาบตำรวจลวงผู้พิการทางสมองเล่นพนันไฮโลพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติมอบหมายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางไปตรวจราชการและประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค9ลวงผู้พิการทางสมองเล่นพนันไฮโลที่บ้านพักตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงเมื่อวันที่27 เมษายนที่ผ่านมากรณีดังกล่าวพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทลุงได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญาในข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันไฮโลพนันทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตและช่อโกงอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาทั้งนี้กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9พิจารณาแล้วเห็นว่าดาบตำรวจนายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและต้องหาคดีอาญาหากให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไป ทางนี้ให้ความมั่นใจกับญาติผู้เสียหายว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะไม่มีการปกป้องข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเบิร์ตวันว่างๆน้ำตาคลอยกมือขอโทษผู้เสียหายสำนึกผิดแต่ยืนยันไม่ใช่ยาแนวเบิร์ตวันว่างๆเดินทางมายังสน.พระประแดงเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกเหตุทำคอนเทนต์ใช้กาวยาแนวมาผสมน้ำเล่นสงกรานต์พระประแดงทำให้มีผู้ได้รับความเสียหาย2รายมาร้องต่อกันจอมพลังและแจ้งความไว้จากอาการผิวหนังอักเสบและเยื่อบุตาอักเสบโดยเบิร์ตวันว่างๆยกมือไหว้น้ำตาคลอกล่าวขอโทษผู้เสียหายด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าขอโทษชาวพระประแดงและชาวสมุทรปราการจากการทำคอนเทนต์เจตนาอยากถ่ายคอนเทนต์เล่นกับเพื่อนแต่ยังยืนยันว่าไม่ใช่ยาแนวส่วนการพิสูจน์ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่ทำลงไปไม่คิดว่าจะทำให้เสียภาพลักษณ์ชาวพระประแดงทำไปเพราะความคึกขนองและคิดน้อยไปยอมรับว่ารู้สึกผิดและขอโทษจากใจจริงส่วนที่ไปฮ่องกงนั้นเดินทางเพื่อไปทำบุญและที่บอกในคลิปว่าเมืองไทยอยู่ไม่ได้แล้วเป็นการพูดเล่นไม่ทันได้คิดและส่วนตัวไม่ได้ดูโซเชียลเพราะเข้าใช้งานไม่ได้แล้วจึงไม่ได้รู้ว่าใครแสดงความคิดเห็นต่อว่าใครหากวันหนึ่งถูกปิดช่องเพราะทำคอนเทนต์ขยะก็คงไปหางานก่อสร้างทำด้านผู้เสียหายรายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมีอาการเยื่อบุตาอักเสบระบุว่าส่วนตัวไม่ติดใจหากอีกฝ่ายขอโทษก็ให้อภัยตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วโดยวันที่4พฤษภาคมแพทย์นัดอีกครั้งเพื่อขยายม่านตาพร้อมบอกกับเบิร์ตวันว่างๆว่าขอให้อย่าทำคอนเทนต์แบบนี้กับใครอีกจากนั้นตำรวจได้รับตัวเบิร์ตวันว่างๆสอบปากคำตามหมายเรียก
9: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
10: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
12: เสียวอะไรหรอครับ
11: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
12: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
11: โหดีจังเลยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: โดยคริส
2: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

0: Thank you. Thank you.
1: I can tell you for all five of us up here, there's nothing more we appreciate than being able to play four or five ballads early on and have you listen to them, so we're going to kick off our shoes now. Thank you.
2: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอาจารย์เชนพาครอบครัวตะลุยฟิวเจอรัมชูโซนจ็อบเวิลด์ปั้นทักษะ27อาชีพในฝันเสริมแกร่งเยาวชนรุ่นไทยสู่เวทีโลกนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พาสมาชิกในครอบครัวทั้งภรรยาและลูกๆร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แห่งอนาคตณแลนด์มาร์คการเรียนรู้ที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนฟิวเจอรัมหรือศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตคลอง5สำหรับศูนย์ดังกล่าวตั้งเพื่อส่งเสริมแนวคิดการสร้างทรัพยากรมนุษย์ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มี7โซนไฮไลท์และนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่สัมผัสได้จริงนายชนันท์และครอบครัวได้ใช้เวลากว่าครึ่งวันในการเรียนรู้ผ่านระบบ Interactive ขั้นสูงในโซน Innovation World ซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง Framework ความคิดให้เยาวชนเข้าใจการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในชีวิตจริงประกอบด้วย7ไฮไลท์อาทินวัตกรรมการคมนาคมขนส่งเรียนรู้ระบบเมืองอัจฉริยะและการเดินทางแห่งอนาคตที่ไร้ขีดจำกัดนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินวัตกรรมการจัดการภัยพิบัตินวัตกรรมพลังงานทางเลือกเป็นต้นสำหรับจุดสำคัญที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือโซน Job World ที่เปิดโอกาสให้เด็กอายุ 9-18 ปีได้ร่วมเวิร์กช็อปนานถึง1ชั่วโมง30นาทีเพื่อทดลองสวมบทบาทเป็นอาชีพในฝันผ่าน9ศูนย์การเรียนรู้รวม27อาชีพสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นกระบวนการทำงานจริงว่าวิทยาศาสตร์สามารถนำไปสร้างอนาคตได้อย่างไรส.ส.พรรคประชาชนสำรวจสายสีแดงเข้มมหาชัยวงเวียนใหญ่ร้องรัดเร่งให้ความชัดเจนนายณัฐพงษ์สมโนธรรมส.ส.สมุทรสาครเขต1กล่าวว่าส.ส.สมุทรสาครพร้อมกับส.ส.กทม.ในพื้นที่ที่โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มมหาชัยวงเวียนใหญ่จะวิ่งผ่านได้มารวมตัวกันเพื่อนั่งรถไฟและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนต่อโครงการดังกล่าวพร้อมสำรวจชุมชนและบ้านเรือนตลอดเส้นทางเพราะต้องการรับฟังและเข้าใจสถานการณ์จริงว่าหากโครงการเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลในมิติใดบ้างประชาชนในพื้นที่ยังต้องการความชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วโครงการนี้จะเกิดหรือไม่ประชาชนที่เดินทางด้วยรถไฟสายมหาชัยวงเวียนใหญ่เดิมสะท้อนเรื่องความปลอดภัยของสถานีรถไฟทั้งเรื่องแสงสว่างหรือชานชาลาที่มีความสูงในบางสถานีทำให้ประชาชนขึ้นลงลำบากรวมถึงกล้องวงจรปิดในรถไฟที่ยังไม่มีซึ่งจะช่วยในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรโดยระหว่างรอความชัดเจนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มนี้ส.ส.พรรคประชาชนจะใช้กลไกสภาในการผลักดันการแก้ปัญหาสะท้อนเสียงของประชาชนไปยังผู้มีอำนาจต่อไปขณะที่นายนฤพลเลิศปัญญาโรจน์ส.ส.กทม.เขต27กล่าวว่าโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มมหาชัยวงเวียนใหญ่ยังมีสิ่งที่เป็นความกังวลจากประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าเช่นเรื่องตัวรถไฟเมื่อมีการพัฒนาจากรถไฟแบบรางเดี่ยวเป็นรถไฟแบบลอยฟ้ารางคู่จะส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนอย่างไรอัตราค่าโดยสารจะสูงขึ้นหรือไม่ทั้งนี้ส.ส.พรรคประชาชนมีความเห็นตรงกันว่าต้องการความชัดเจนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือแม้กระทั่งรัฐบาลรวมไปถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าโครงการดังกล่าวจะมีข้อสรุปเมื่อใดอย่างไรอิสราเอลยกระดับการโจมตีตอนใต้เลบานอนเกิดเหตุระเบิดและมีการยิงขีปนาวุธทำให้ท้องฟ้าเหนือพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนสว่างไสวในช่วงเช้ามืดวันนี้ในขณะที่อิสราเอลยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่สำนักข่าวแห่งชาติของเลบานอนรายงานว่าอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศหลายระลอกในจังหวัดนาบาเทียทางตอนใต้ของเลบานอนการโจมตีเริ่มขึ้นไม่ถึง1ชั่วโมง งหลังกองทัพอิสราเอลออกคำสั่งให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต6คนและบาดเจ็บ8คนเหตุโจมตีเกิดขึ้นแม้อิสราเอลและเลบานอนทำข้อตกลงหยุดยิงเมื่อ16เมษายนเพื่อเอื้อต่อการเจรจาหาข้อหยุดยิงถาวรแยกส่วนจากกรณีสงครามในอิหร่านทำให้การโจมตีในกรุงเบรุตและชานเมืองทางใต้หยุดชะงักแต่การโจมตีในพื้นที่อื่นๆของเลบานอนยังคงดำเนินต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sleeptestlana
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ว

0: บ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

the day the music died, and they were singing

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะไทยช่วยไทยกระแสแรงทั่วประเทศเงินสะพัดกว่า 33,700,000 บาทนางสาวลัลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพซึ่งดำเนินการผ่านที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามตั้งแต่วันแรกโดยมีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า 283,894 คนครอบคลุม878อำเภอใน76จังหวัดไม่รวมกรุงเทพมหานครโดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 12,491 ร้านและมีสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายมากถึง 249,515 ชิ้นครอบคลุมทั้งสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันสินค้าโอท็อปและสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEในด้านผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจพบว่าโครงการสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 33,700,000 บาทและที่สำคัญสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้แล้วกว่า 7,429,275 บาทสะท้อนผลลัพธ์เชิงรูปธรรมของนโยบายที่เข้าถึงประชาชนโดยตรงสำหรับจังหวัดที่มีมูลค่าการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์1,192,891 บาทนครราชสีมา 1,167,683 บาทเชียงใหม่ 1,057,660 บาทขอนแก่น 1,056,944 บาทและจังหวัดยะลา 836,991 บาทในส่วนของประเภทสินค้าพบว่าสินค้าจำเป็นยังคงเป็นที่ต้องการสูงโดยกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่มียอดจำหน่ายสูงได้แก่น้ำมันพืชไข่ไก่ผลิตภัณฑ์ซักล้างและข้าวขณะที่สินค้าโอท็อปและสินค้า SME ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสกัดจับชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองตำรวจสอบสวนกลางตั้งจุดตรวจสกัดจับรถยนต์เป้าหมายริมถนนเพชรเกษมพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังได้รับแจ้งว่าจะมีบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเดินทางไปภาคใต้ตรวจสอบภายในรถพบชายสัญชาติจีนนั่งอยู่ตรงพื้นที่วางเท้าหลังคนขับท่าทางมีพิรุษและไม่มีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตจึงแจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางสะพานดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีอื่นหรือแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่รวมทั้งดำเนินคดีชายไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำพาสปิริตแอร์ไลน์ยุติกิจการสายการบินราคาประหยัดสปิริตแอร์ไลน์ซึ่งอยู่ในสภาวะล้มละลายยุติการดำเนินงานเมื่อเวลาประมาณ 3 นาฬิกาของวันเสาร์หรือตรงกับเวลา 14 นาฬิกาวันเดียวกันตามเวลาในประเทศไทยแหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารของ Spirit Airlines ได้เสร็จสิ้นลงโดยไม่มีข้อตกลงในการกอบกู้บริษัทแต่อย่างใดซึ่งการยุติกิจการของสายการบินครั้งนี้จะส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานหลายพันตำแหน่งและถือเป็นสายการบินแห่งแรกที่ต้องปิดตัวลงโดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากราคาเชื้อเพลิงอากาศยานที่พุ่งสูงขึ้นเท่าตัวในช่วงสงครามอิหร่านที่ดำเนินมานาน2เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยเสนอเงินช่วยเหลือ500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 17,000 ล้านบาทเพื่อรักษาธุรกิจของ Spirit Airlines แม้จะถูกคัดค้านจากที่ปรึกษาใกล้ชิดและสมาชิกพรรค Republican จำนวนมากในสภาคองเกรสก็ตามทั้งนี้ในช่วง2ศตวรรษที่ขออภัยค่ะทั้งนี้ในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมายังไม่เคยมีสายการบินของสหรัฐที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่าที่ถูกเลิกจ้าง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ. อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
13: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
14: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ

0: ความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
5: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
7: วันดีวันนี้ไม่

0: ติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะตอนนี้6โมงเย็นกับอีก4นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังผ่าน FM 100.5 แล้วก็สถานีวิทยุในอสมทต่างจังหวัดเครือข่าย41สถานีนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่าน
2: ค่ะอาจารย์ก็เพิ่งจะกลับมาจากจีนเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี้เองนะคะต้องให้เล่าก่อนมันเป็นทริปคุณหมิงต้าลี่ลี่เจียงนะคะประทับใจอะไรมากที่สุดคะอาจารย์ทั้งเรื่องสถานที่ทั้งภาพรวมด้วยค่ะ
3: ก็สนิทสนมรักใคร่กลมเกลียว
2: ค่ะ
3: สนุกสนานคืนเคร่งและเต็มไปด้วยมิตรภาพนะฮะก็ทุกท่านก็เท่าที่สัมผัสนะครับทุกท่านก็มีความสุขแล้วก็กลุ่มไลน์ก็ยังหนาแน่นอุ่นหนาปากแข้งแล้วเป็นกลุ่มไลน์ที่ผมว่าภาพถ่ายเนี่ยน่าจะ 5,000 ภาพได้มั้ง
2: โอ้โหเยอะไปหรือเปล่าอาจารย
3: ์ก็จะเยอะจริงๆนะเป็นพันเลยนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ละท่านคือทุกคนมีมุมมองของตัวเองท
2: ุ
3: กคนเห็นนั่นเดี๋ยวนี้ก็จะถ่ายพอถ่ายแล้วเนี่ยก็จะเอามาโพสต์ในไลน์กลุ่ม
2: ค่ะ
3: นะฮะ
2: แบ่งปันกัน
3: แต่เยอะจริงๆเยอะจริงๆแล้วก็สมกับที่เราใช้สโลแกนว่ากินรู้อยู่สบาย
2: กินรู้อยู่สบายนะคะไปทั้งหมดเดี๋ยวก่อนนะสัก5วัน4คืนนะอาจารย์
3: ใช่ครับ
2: 5วัน4คืนนะคะ
3: แล้วก็เดินทางแบบครบถ้วนจริง
2: ๆค่ะ
3: นะครับสมัยก่อนเราจะมีคำว่าขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ใช่อันนี้มีทั้งเครื่องบินมีทั้งรถบัสมีทั้งเรือ มีทั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่จริงๆก็ไม่สูงนะฮะความเร็วปานกลางนะครับนอกนั้นก็ยังมีรถกระเช้าดอยฟ้าเหลืออยู่อย่างเดียวคือไม่ได้ดำน้ำไปหาพยานนะ
2: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะ
3: มันจะ
2: เอ็กคลูซีฟไปค่ะ
3: เดินทางได้ครบถ้วนแล้วก็ทุกท่านก็แฮปปี้ครับคุณครับ
2: นะคะก็ทุกทริปนะเราก็จะมีความประทับใจที่แตกต่างกันมาฝากด้วยนะคะค่ะอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวทริปหน้าว่ากันอีกทีเนาะมีหลายคนรีเควสจะไปไหนบ้างคะ
3: ซาปาก็อยากจะไปเดียนเบียนฟูก็อยากจะไปนะครับแล้วก็อะไรนะไหหนานก็อยากจะไปเวียดนามแม่โขงเดลต้าก็อยากจะไปเยือนนะฮะแล้วก็มีบางท่านบอกว่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียติมอร์ตะวันออกด้วยก็ดีนะคะอาจารย
2: ์อ๋อติมอร์เนี่ยมีคนถามเยอะเหมือนกันอาจารย์เมื่อไหร่เขาจะเปิดประเทศสักทีเราจะได้ไปเที่ยวกันไปรู้จักเพื่อนบ้านอาเซียนใหม่ล่าสุด
3: คือการเดินทางนี่มันลำบากนะฮะการเดินทางต้องใช้คำว่ามันยังไม่มีบินตรงจากบ้านเราถ้าเราจะไปติมอร์เนี่ยก็ต้องนั่นแหละฮะเที่ยวบินก็ต้องไปต่อที่กัวลาลัมเปอร์ซึ่งไม่ได้มีวันหรือไม่งั้นก็ต้องไปต่อที่สิงคโปร
2: ์
3: นะครับหรือไม่งั้นอีกวิธีนึงก็คือไปเที่ยวที่บาหลีก่
2: อ
3: นนะครับนั่นก็คือว่าพอเราไปถึงบาหลีแล้วก็เทียบเท่ากับเราเดินทางได้แล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของเส้นทางเที่ยวบินหลังจากนั้นถ้าจะไปติมอร์ก็ต้องต่อเครื่องแต่ถ้ามีตรงเลยเนี่ยก็ไม่มีคุณอ้อมทุกวันนี้นะครับก็ต้องต่อหรืออย่าไป

0: และอีกที่ที่หนึ่งไปออสเตรเลีย
1: ค่ะ
0: แล้วค่อยไปติมอร์ตะวัน
1: โอ้โหมันหลายต่อเกินเนาะ
0: นะครับก็ถ้าออสเตรเลียก็ต้องไปเมืองดาวิน
1: ค่ะ
0: จากดาวินมาดิลลี่เนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากนักแต่ทะเลทั้งนั้นแหละคุณอ้อมนะครับให้มีสายการบินตรงก่อนสาเหตุที่ไม่มีสายบินตรงก็เพราะว่าจำนวนผู้โดยสารมันไม่คุ้มค่าที่จะทำการบินก็เลยต้องเอาไปส่งตรงนี้ก่อนแล้วก็รับจากอีกพอร์ตหนึ่งนะครับเพื่อที่จะต่อไปก็จะใช้แบบวิธีนั้นแต่ก็ถึงอย่างไรก็นั่งเครื่องบินเท่านั้นนะครับเพราะถ้าไปทางเรือเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นเดือนเที่ยวเป็นเดือนนะไปเดือนหนึ่งกับเดือนหนึ่งนั่นแหละครับก็รอจังหวะก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวทริปหน้าไปไหนแล้วก็มาติดตามทาง 100.5 ได้เลยนะคะอาจารย์ตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยข่าวกันนะคะ
0: เห็นครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6370

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนนะคะอาจารย์เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะสื่อหลายสำนักในพม่าเนี่ยเขาก็เผยแพร่ภาพนางองซานซูจีนะคะก็ในชุดสวมเสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายสีขาวกำลังคุยอยู่กับเจ้าหน้าที่2นายที่เป็นตำรวจและทหารในกองทัพพม่าที่นั่งอยู่ด้านหน้าของเธอนะคะภาพนี้เนี่ยก็ถูกเผยแพร่ประกอบข่าวการประกาศลดโทษจำคุกลงมาอีก1ใน6ส่วนเนื่องในโอกาสวันเพ็ญเดือนกระสงหรือวันขึ้น15ค่ำเดือน2ศักราชพม่า1388ตรงกับวันที่30เมษายน2569ก็เป็นไปตามคำสั่งของมินออนไลน์ค่ะซึ่งเป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้กับนักโทษที่กำลังถูกคุมขังอยู่ทั่วประเทศนะคะก็เป็นภาพครั้งแรกเลยในรอบ5ปีหลังจากคราวที่แล้วเพิ่งจำได้ว่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมาลูกของเขาก็ได้ออกมาให้ข่าวเหมือนกันลูกชายเนาะอาจารย์แต่ดูก็ยังแข็งแรงอยู่นะอาจารย์ค่ะ
3: ก็ไม่ได้ไปตรากตรำที่ไหนนะครับคือพม่าเนี่ยเวลาเขากักบริเวณนักโทษทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เป็นแกนนำคนสำคัญเขาจะมีหมอมีพยาบาลมีอะไรดูแลตลอดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดความผิดพลาดหมายความว่าถ้าเกิดมีการเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยมันก็ยิ่งจะเป็นการซ้ำเติมให้สถานการณ์เนี่ยมันแย่ลงนะครับเขาก็เลยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับอาหารการกินนะครับไม่สามารถที่จะสั่งจากข้างนอกได้นะก็คือต้องทำให้รับประทานแล้วมีคนคอยตรวจตราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีนะฮะก็เหมือนในห้วงก่อนหน้านี้นางองซานซูจีก็ถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านพักในบ้านส่วนตัวนะครับที่ริมทะเลสาบซึ่งทุกวันนี้ก็ถูกยึดแล้วนะถูกยึดเพื่อขายทอดตลาดสาเหตุก็เพราะว่านางองซานซูจีกับน้องชายได้มีคดีความกันก็ถ้าจะพูดก็คือว่าแย่งชิงกันเป็นเจ้าของเป็นมรดกที่ตกทอดมาก็เลยกลายเป็นว่าศาลตัด

0: แต่ตั้งแต่นั้นตั้งแต่ไอ้ห่วงรวมแล้วก็ประมาณ6ปีกว่าๆมาเนี้ยยังไม่มีใครเสนอราคาถูกต้องแต่ในอีกด้านหนึ่งไอ้บ้านหลังที่เป็นบ้านปัญหาเนี่ยนะฮะมันก็มันเป็นการกระบวนการบ่อนทำลายนางองซานซูจีด้วยในเวลาเดียวกันหมายความว่าขนาดน้องชายตัวเองเนี่ยก็ยังไปแย่งบ้านกับน้องอะไรประมาณนั้นแล้วจะมาบริหารกิจการบ้านเมืองได้อย่างไรอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ถ้าผมเป็นนางองซานซูจีผมจะเสียสละให้น้องชายเพราะว่าน้องชายเนี่ยเขาไม่เคยหนีไปต่างประเทศนางองซานซูจีที่กลับมาเมื่อปี1988นะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่นานมาเยี่ยมแม่ที่มีอาการป่วยนะฮะแม่ของนางองซานซูจีชื่อว่านางขินจีก็ป่วยนะฮะองซานซูจีก็เลยมาเยี่ยมแม่และจังหวะจากคนเดียวกันกับกลุ่มนักศึกษาที่เราเรียกว่ากลุ่มนักศึกษา8888ที่เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงย่างกุ้งเมื่อวันที่8เดือน8ปี1988ก็เขาเลยเรียกว่า8888ก็ผู้นำนักศึกษาก็เลยรู้ว่านางองซานซูจีมาเยี่ยมแม่ก็เลยไปขอให้นางเนี่ยมาเป็นหัวขบวนในการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยก็เลยกลายเป็นที่มาของการถูกปราบพอถูกปราบเสร็จแล้วเนี่ยนางองซานซูจีก็ไม่ยอมออกไปนอกประเทศนะครับก็พอรับปากแล้วก็เลยไปเป็นตำแหน่งเลขาธิการพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหากนั่นแหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่นู้นเป็นต้นมาก็เลยผูกกันมาเรื่อยๆแล้วก็การเคลื่อนไหวก็จนมีการเลือกตั้งเมื่อปี1990นะโดยสมัยนั้นผู้นำสูงสุดของพม่าเนี่ยชื่อนายพลสมองยังไม่ใช่ตันสุยนะครับตันสุยนี่เป็นรองนะฮะสมองเนี่ยก็จัดเลือกตั้งปี1990ก็ปรากฏว่า NLD เนี่ยชนะอย่างถล่มทลายแต่ทหารไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนั้นโดยประกาศให้เป็นโมฆะแล้วก็ติดตามมาด้วยแผนการประชาธิปไตย7ขั้นตอน
1: คร
0: ับนั่นแหละก็ตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญนะฮะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็จัดการร่างพอร่างเสร็จแล้วก็ต้องทำประชามติคุณอ้อมจากนั้นก็มาจัดการเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ค่อยจัดตั้งรัฐบาลมันก็มีสเต็ปของมันเป็นอย่างนั้นก็ลองนึกดูนะ1990มามีรัฐธรรมนูญปี2008นานไหมล่ะ1990 2008มีรัฐธรรมนูญนะฮะ ก็ยาวนานมาเลือกตั้งก็ปี2010ก็ตั้งรัฐบาลตอนนี้มันก็คือเหมือนการผลิตซ้ำในทางการเมืองย้อนกลับไปเมื่อปี2010แล้วก็กระบวนการก็อย่างนี้เลยคุณเอ้าเมื่อปี2010ก็ประกาศปล่อยตัวนางองซานซูจีไม่แกะบริเวณอีกแล้วนะครับแต่นางองซานซูจีเนี่ยคว่ำบาตรการเลือกตั้งเมื่อปี2010เพราะว่าถึงจะไปร่วมการเลือกตั้งเนี่ยก็หาเสียงไม่ทันอยู่แล้วนะฮะมันก็กลับไปอีหลอบเดิมนั่นแหละก็คือการยึดอำนาจของนางซานซูจีโดยไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งปี2020นะครับมันก็เหมือนกับการยึดอำนาจไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งปี1990
1: ค่ะ
0: มันก็ย้อนไปนานเหมือนกันนะนะฮะแต่ถ้านางซานซูจีกลับเข้ามาสู่กระบวนการเลือกตั้งเนี่ยบอกได้เลยฮะก็ชนะอีกนะครับชนะอีกแล้วทีนี้มันก็จะวนมาที่เดิมหรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับกองทัพนะฮะทุกครั้งที่มีการละลาบละล้วงหรือเจ้าไก่เข้าไปในกิจการทางทหารและความมั่นคงก็มักจะได้รับการตอบโต้อย่างรุนแรงอย่างที่เราเห็นนี่แหละสิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันก็คือสเต็ปเดียวกันก็ตอนนี้คือนางซานซูจีนี่ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาตั้ง20กว่าปีนะครับ10กว่าปีแล้วก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆมียังมีอีกหลายคดีนะฮะที่ยังไม่ได้พิจารณาแต่ก็มาอยู่ในสเต็ปที่กองทัพเขาหนึ่งแหละเขาได้ทำการเลือกตั้งแล้วแม้ว่าการเลือกตั้งนั้นมันจะไม่สมบูรณ์ไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

0: มันก็เหมือนที่เลือกตั้งปี2010นั่นแหละสเต็ปต่อมาก็คือเปิดให้มีการเลือกตั้งซ่อมอดีตก็คือเลือกตั้งซ่อม2012เพราะนั้นก็จะไม่แปลกนะถ้าจะเลือกตั้งซ่อมในปีหน้า
1: ค่ะ
0: นะครับหรืออย่างน้อยที่สุดในปลายปีนี้แล้วก็ค่อยๆนี่แหละครับค่อยๆจัดไอ้คืนสิทธิทางการเมืองให้กับพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปนะครับ39พรรคถ้ารวม NLD เข้าไปด้วยก็คือ40พรรคที่ทหารไปโดยมินออนไลน์เนี่ยไปยุบพรรคเขานะฮะก็ต่อไปสเต็ปต่อไปเชื่อได้เลยนะครับว่ากกต.เนี่ยก็จะเรียกให้พรรคต่างๆเหล่านี้กลับมาลงทะเบียนต
1: ่
0: อเพื่อที่จะเปิดทางให้มีการเลือกตั้งซ่อมเพราะมันยังมีอยู่ตั้ง67เขตเลือกตั้งคุณออมที่ยังไม่ได้เลือ กก็หมายความว่าถ้าเปิดให้มีการเลือกตั้งซ่อมองซานซูจีก็จะกวาดมา67ที่นั่ง อย่างนั้นแหละนะครับมันก็วิถีมันก็ต้องประนีประนอมแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ไปกักบริเวณไว้ที่บ้านนะก็คงเป็นบ้านรับรองของทหารนั่นแหละนะครับก็ไม่ถึงขนาดว่าอยู่ในพื้นที่ที่ปิดนะครับก็มีคนไปเยี่ยมไปได้ก็ผมเห็นข่าวอยู่นะว่ามีทนายความนะครับได้เดินทางไปทนายความนักกฎหมายที่ประจำพรรค NLD นี่ได้เดินทางไปพบนางองซานซูจีน่าจะหมายถึงการต่อสู้ทางคดีนี่แหละแต่จริงๆถ้าเป็นผมจะไม่สู
1: ้
0: เพราะว่ามินออนไลน์ต้องการอภัยโทษให้อยู่แล้วในฐานะเป็นอำนาจของประธานาธิบดีนะครับก็นี่แหละก็ค่อยๆสเต็ปแล้วก็ให้กลับขึ้นมาในพรรคแล้วก็ไปกล่อมกันมาเลือกตั้งซ่อมเนาะไม่ถ้าไม่ทันปีนี้ก็ต้นปีหน้าอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะกลับเข้าไปสู่นั้นนะฮะสำคัญที่สุดในวิถีการเมืองในพม่าเนี่ยมันต้องประนีประนอมเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะไปเผชิญหน้าหรือว่าขัดแย้งกันแบบที่เคยผ่านมานะฮะเราจะเห็นอย่างเลือกตั้งเมื่อปี2015นางองซานซูจีก็ชนะอย่างถล่มทลายครับก็อดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับอำนาจทหารก็คือมันไม่มีใครที่จะล้มล้างอำนาจกองทัพได้อยู่แล้วในทางการเมืองของพม่านะครับแต่สามารถชนะการเลือกตั้งเหนือทหารได้ก็มามุ่งเน้นในเรื่องเศรษฐกิจซะให้มากขึ้นกองทัพเขาจะตั้งใครมาอะไรเนี่ย ก็ปล่อยเขาไปอย่างน้อยที่สุดเขาก็ดูแลความมั่นคงแห่งชาติเห็นไอ้เจ๊งระเบิดถล่มสแกมเมอร์ที่ชเวโกโกเคเคบาร์กอะไรพวกนี้นะครับก็ประนีประนอมเท่านั้นครับประเทศนี้ถึงจะเดินไปได้และประชาชนก็จะลืมตาอ้าปากได้ทำมาหากินได้นะครับทรัพยากรที่มีอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะทั้งในบนบกใต้ดินในทะเลใต้บาดาลพวกนี้ยังเหลืออีกเยอะนะครับจัดการให้ดีเท่านั้นแหละมันก็จะกระจายโอกาสนะแล้วก็สร้างคนซะพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ซะอาศัยไปสักรุ่นสองรุ่นต่อถัดจากนี้เป็นต้นไปนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยภาพลักษณ์ของกองทัพมันก็คงต้องเปลี่ยนไปเยอะแล้วคุณอ้อมเมื่อคนมันได้มีโอกาสทำมาหากินนะครับทำมาขายกินแล้วก็พัฒนาประเทศชาติเดินไปข้างหน้าไม่ต้องหนีมาทำงานเหมือนทุกวันนี
1: ้
0: ทุกวันนี้คนพม่าที่ร่ำรวยเขาก็มาอยู่เมืองไทยแล้วนะคุณอ้อมมาตั้งบริษัทนะแต่ธุรกิจในพม่าเขาก็ยังคงอยู่นะครับก็นั่นแหละเราก็ต้องอย่างผมเห็นท่านศรีหาศักดิ์ก็เพิ่งไปมานะครับมาไปมาแล้วก็ไปเจอรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมสำนักท่านมินออนไลน์แล้วก็ได้เจอกับหลายท่านที่อยู่ในรัฐสภานะฮะแล้วผมเชื่อว่าการที่ฉายภาพนางองซานซูจีครั้งนี้เนี่ยก็เป็นผลจากการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนี่แหละบอกว่าถ้าอยากจะคลายความกังวลของโลกที่มีต่อพม่าเนี่ยก็ต้องฉายภาพของนางองซานซูจีให้โลกได้ดู
1: อ
0: ันแหละก็เดินมาถูกทางแล้ว
1: ก็หลายคนก็บอกอุ่นใจได้เห็นองซานซูจีเนาะก็เขาก็ไม่ได้ถูกทำร้ายอะไรนะคะอาจารย์
0: ไม่นะครับไม่มีทำลายครับแค่กับบริเวณกับพื้นที
1: ่
0: นะครับอย่าลืมนะคุณอ้อมคุณนางอองซานซูจีเนี่ย80ย่าง81แล้วนะครับเพราะนั้นในวัยขนาดนี้เนี่ย ก็ต้องสร้างฐานไว้ให้ลูกหลาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พัฒนาเศรษฐกิจซะ
1: คร
0: ับก็ให้เขาดูแลประเทศชาติไปในแง่ของความมั่นคงโควต้าเขามีอยู่แล้วก็อย่าไปหั่นไปบั่นเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รัฐธรรมนูญก็อย่าเพิ่งไปรีบร้อนในการแก
1: ้
0: นะครับใช้การเวลาเท่านั้นแหละเมื่อลืมตาอ้าปากได้เท่านั้นแหละฮะคนถึงจะอยู่เย็นเป็นสุขกองทัพมันก็จะพัฒนาไปตามกระแสโลกที่เปลี่ยนไปจะมีวิธีคิดอย่างเดิมไม่ได้นะฮ
1: ะ
0: ขนาดนี้ก็หลายยังมาซื้อบ้านในประเทศไทยเลยอยู่คุณน้อง
1: อยู่แถวไหนคะ
0: ฮะอ
1: ยู่แถวไหน
0: จะจัดทัวร์เหรอไม่บอกอ้าวไปเรื่องอื่นบ้าง
1: ก็ยังอยู่ในพม่าค่ะอาจารย์เรื่องสายการบินแห่งชาติพม่าตอนนี้เขาเตรียมจะขยายเส้นทางบินเชื่อมย่างกุ้งเจ้าผิวแล้วก็ทวายเพื่อรับกับการเข้ามาของนักลงทุนจากจีนกับรัสเซียในเมกะโปรเจกต์โรงไฟฟ้าท่าเรือน้ำลึกแล้วก็เขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะอาจารย์
0: อันนี้แหละครับที่มันเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของแถบเส้นทางของจีนนะฮะก็เจ้าผิวเนี่ยก็เป็นเขตสัมปทานระยะยาวของจีนอยู่แล้วเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็เป็นท่าเรือขนาดใหญ
1: ่
0: แล้วที่สำคัญทุกวันนี้เนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลมากครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นจุดตั้งต้นของแนวท่อแก๊สและน้ำมันที่ส่งไปที่คุนหมิงนะฮะส่งมา กันตั้งแต่ปี2013แล้วคุณออมที่เริ่มส่งแต่ว่ามาเต็มมีน้ำมงน้ำมันส่งไปด้วยเนี่ยก็2016ก็รวมแล้วก็10กว่าปีมานี้นะครับท่อแก๊สและน้ำมันอันนี้ก็จุดตั้งต้นก็อยู่ที่จอกผิวนี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแล้วก็จีนจะพัฒนาเป็นเมืองท่าเรือการค้าแล้วก็เขตการค้าเสรีรวมไปถึงเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครับนะฮะส่วนย่างกุ้งเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของพม่าและทวายอันนี้ถือว่าเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของจีนที่เริ่มเข้ามาลงทุนในพม่าก็คือรัสเซียคุณอ้อมเขตทวายตอนนี้เป็นสัมปทานของรัสเซียนะครับแล้วก็รัสเซียเนี่ยก็จะสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์สองโรงจริงๆเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเนี่ยเป็นของไทยมาก่อนเพียงแต่ว่าเราสารบัญเตี้ยลงนะครับนางองซานซูจีก็เลยเอาคืนพอเอาคืนเสร็จปุ๊บก็ไปเสนอให้ญี่ปุ่นไม่สนนะครับไปเสนอให้จีนก็สนนะครับเพียงแต่ว่าจีนบอกว่ามีจ๊อกผิวแล้วเดี๋ยวมันเยอะเกินก็เลยจีนก็เลยท่านสีเนี่ยก็เลยไปคุยกับปูตินปูตินก็บอกว่าโอเคซิกเกอร์เลตเลยนะครับนั่นแหละฮะต่อไปมันก็แล้วทวายเนี่ยมันก็จะเชื่อมมาที่ EEC ของไทยคุณน้องนะครับเชื่อมมา EEC มาที่มาบตาพุทธนะฮะเพราะว่าเส้นทางนี้มันจะเชื่อมมาที่กาญจนบุรีแล้วถ้านึกไม่ออกก็คือเส้นเขาเรียกเส้น M8 หรือเปล่าที่วิ่งจากบางใหญ่ไปที่กาญจนบุรีเส้นมอเตอร์เวย์เส้นนี้ก็คือการเชื่อมทวายนั่นแหละคุณอ้อมเดี๋ยววันหลังเราจัดไปเส้นนี้ดีกว่า
1: เดี๋ยวอาจารย์ทีละทริปค่ะตอนนี้เยอะไปหมดแล้วค่ะ เอาทีละทริปนะคะ
0: ก็วันหลังไง
1: วันหลังค่ะตอนนี้เยอะมากแล้วค่ะ
0: โอเคก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็เป็นรูปธรรมแน่นอนไม่ใช่แค่การล้อมรั้วขายดินเหมือนนักลงทุนไทย
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: คุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook ด้วยนะคะหลายๆท่านเลยที่เข้ามาแล้วสวัสดีทุกๆท่านแล้วก็ที่ดูไลฟ์อยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะเมื่อวันที่30เมษายนค่ะอาจารย์มีภาพข่าวว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาเนรเทศคนไทยกว่า600คนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ออนไลน์เกี่ยวข้องกับศูนย์หลอกลวงออนไลน์ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาออกมาให้ข่าวนะว่าตอนนี้เนี่ยกัมพูชาได้ในประเทศใช้คำนี้เลยนะคะชาวไทยกว่า600คนที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามอุตสาหกรรมผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ขยายตัวอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมานะอาจารย์ใช้คำว่าในประเทศคนไทยเลย
0: ต้องการ discredit ประเทศไทย
1: ค่ะก็ยังใช้มาตรการใช้วิธีการนี้อีกเน
0: า
1: ะ
0: ก็บางอาจมาเรียกฉันเป็นสแกมโบเดีย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมเนี่ยสแกมที่ไหนมีแต่ไทยโบเดียนะฮะก็600กว่าคนก็มันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าไม่มีคนไทยแล้วมันจะมีใครมาหลอกคนไทยด้วยกันได้ในภาษาเดียวกันใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จากสถิติการจับกุมเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่คนไทยเยอะที่สุดก็คือคนจีนแล้วก็ส่งไปเกือบจะหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: จะเห็นก็คือคนจีนที่ฮุนเซนยังเลี้ยงไว
1: ้
0: เลี้ยงไว้ในที่นี้หมายความว่าย้ายที่อยู่ให้กับพวกเขาไม่ได้อยู่ตามคาสิโนชายแดนอีกแล้วก็ขยับลึกเข้าไปนะฮะทุกตะเข็บแนวชายแดนลึกเข้าไป5กิโลนะครับพอลึกเข้าไปก็นั่นแหละฮะทำอาณาเขตรั้วรอบขอบชิดเลยแต่ทุกวันนี้ก็ละครการจับกลุ่
1: ม
0: อีกแล้วนะครับดูง่ายๆคุณอ้อมเวลาจีนเขาเข้าไปปราบในห่วงก่อนหน้านี้ที่ท่านหลิวจงอี้จำได้ใช่ไหมที่ท่านหลิวจงอี้เข้าไปตั้งแต่วันที่15มกราคมที่มีการปราบทุกวันนะฮะไม่ใช่ปราบแบบให้ลากกระเป๋าแล้ววิ่งโชว์นะ
1: คร
0: ับก็คือเอากำลังไปปิดล้อมในแต่ละพื้นที
1: ่
0: ปิดล้อมเสร็จปุ๊บไม่ให้ใครเข้าไม่ให้ใครออกนะครับแล้วก็ไล่คนลงมาจากตึกให้นอนคว่ำมือไฟหลังจับแล้วก็ส่งกลับประเทศจีนหมดทุกคนนะฮะมันก็เลยทำให้การหลอกลวงเนี่ยมันเบาบางไประยะเวลานานสมควรก็ลองนึกดูนะว่าตั้งแต่15มกราไล่มาเรื่อยๆคุณอ้อมก็จนมาถึงเดดไลน์วันที่17กุมภาที่ท่านหลิวจงอี้เนี่ยบอกว่าจีนทั้งหลายที่อยู่ในกัมพูชาให้มารายงานตัวกับสถานทูตจีนที่กรุงพนมเปญ
1: จ
0: ากนั้นก็ปิดล้อมแล้วก็ปราบและจับกลุ่
1: ม
0: เห็นมีข้อมูลประมาณที่ส่งไปแล้วเนี่ยประมาณ300,000กว่าคนที่เป็นจีนล้วนๆนะฮะมันก็จะเหลือจีนส่วนน้อยที่ไม่กลับแต่ว่าเปลี่ยนเป้าในการหลอกลวงคุณอ้อมคำว่าเปลี่ยนเป้าในการหลอกลวงก็คือว่าไม่หลอกจีนละ แต่ว่าฉันเอ็กซ์เพิร์ทนี่นาในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหลอกลวงนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของอีก70กว่าภาษาที่มีทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับไอภาษาอังกฤษฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็แม้กระทั่งแอฟริกาคุณน้องหลอกมาหมดเลยแล้วก็จริงๆไม่ได้หลอกหรอกก็คือว่ามาร่วมมือกันแล้วก็หลอกในภาษาต่างประเทศภาษานานาชาติมากขึ้นช่วงนี้เราก็จะเห็นเริ่มกลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะฮะโทรศัพท์มันกลับมาอีกแล้วนะสังเกตนะครับแล้วก็เห็นไหมอย่างมีบอกว่าอะไรนะเงินที่จะใ อะไรพลัดนะครับก็หลอกกันให้คลิกเข้าไปอะไรพวกนี้นะครับมันเริ่มกลับมาแล้วนะฮะก็เนื่องจากว่าเขาเปลี่ยนเป้าเพื่อที่จะไม่ให้จีนสนใจพวกเขาอีกก็คือเมื่อจีนไม่เดือดร้อนจีนก็ไม่ตามจับตามปรับเช่นเดิมแล้วและที่สำคัญก็คือว่าจีนได้ใช้เทคโนโลยี AI ในการสกัดกั้นกลุ่มพวกสแกมเมอร์เหล่านี้คุณอ้อ
1: ม
0: ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงที่ยังคงอยู่ในจีนหรือว่าออกมาอยู่นอกจีนแล้วก็หลอกลวงเข้าไปในจีนทุกวันนี้ทางการจีนได้ใช้ AI ในการตัดสายพวกนี้เลยหมายความว่าผมยกตัวอย่างเช่นปกตินะฮะคุณอ้อมสายที่โทรก็จะมีจากลูกชายมาจากคนที่ร่วมงานที่ออฟฟิศนะครับหรือไม่งั้นก็สายที่โทรมาเรื่องติดต่อประสานงานนั้นประสานงานนี้ซึ่ง AI เนี่ยเขาก็จะรับทราบอยู่แล้วว่าเป็นเบอร์ที่ปกติแต่อยู่มาวันหนึ่งมันมีเบอร์แปลก
1: ๆ
0: โทรมาหาคุณอ้อม AI มันก็จะตัดเลยนะครับแล้วมันสามารถระบุได้ด้วยว่าโทรมาจากไหนพอจีนเขาใช้เทคโนโลยีนี้ไว้เนี่ยมันก็เลยเป็นการปกป้องประชาชนของเขาไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปนะครับและอีกมาตรการหนึ่งที่จีนใช้ทุกวันนี้ก็คือ1คน1ซิ
1: ม
0: ก็คือไม่สามารถที่จะมีซิม2ซิม3ซิม4ซิมหรือไม่อั้นนะครับ1คน1ซิมเท่านั้น
1: ลงทะเบียนได้แค่1ซิม
0: ใช่ครับไม่สามารถที่จะมีหลายซิมได้ในหนึ่งคนยกเว้นถ้าคุณเป็นบริษัทห้างร้านที่ต้องติดต่อโทรศัพท์ติดต่อไอ้กิจการนั้นกิจการนี้อันนี้ก็ต้องไปจดทะเบียนลงในรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องแจกแจงด้วยว่าใครที่มีสิทธิ์ใช้ซิมนี้ที่อยู่ในบริษัทมันก็ต้องนั่นแหละครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่เรียกว่าบิ๊กเดต้าBig Data เนี่ยมันก็เลยใช้กลไกสมองอัจฉริยะหรือ AI นี่แหละมาช่วยแยกแยะให้ได้ตอนนี้ในจีนมีอาชีพใหม่อาชีพขโมยซิ
1: ม
0: ขายซิมเนี่ยเหมือนได้สมบัตินะคุณน้องเพราะว่าทุกคนแล้วถ้าใครทำซิมหายเนี่ยต้องไปให้ปากคำว่าทำไมคุณทำหายหรือคุณแกล้งทำหายเอาไปให้คนอื่นอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยแต่การหลอกลวงข้างในกับข้างในจริงๆของจีนเนี่ยมันลดลงมากแล้วผมเห็นสถิติอยู่นะบอกว่าตั้งแต่เขาเริ่มใช้ AI มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วในการสกัดและตัดสายเนี่ยนะครับคุณออมแต่ละวันเนี่ยสามารถสกัดได้มากกว่า 900,000 ราย
1: โอ้เยอะขนาดนั้นเลย
0: ลองคูณดูสิลองเอา 900,000 คูณ365วันดูฮะนั่นแหละค่าเฉลี่ยแล้วก็การหลอกลวงในจีนเนี่ยมันเคยสูงถึง 1,500 ล้านเคสคุณอ้อมเลยแต่ค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านเคสที่เขามีบันทึกนั่นแหละมันเป็นสาเหตุที่เขาต้องออกมาปราบ
1: ค่ะ
0: แต่ทุกวันนี้ไปดูฮุนเซนกันละครเช่นเดิมนะครับก็คือให้วิ่งลากกระเป๋าโชว์แล้วก็ตำรวจเขมรก็จะแอคชั่นนะครับมือปราบยิงขึ้นฟ้าตั้มๆๆๆๆๆแล้วก็มีสหอยืนบีบอยู่สองข้างทางนะโบกมือให้วิ่งไปทางนั้นไปทางนั้นนะครับหลังจากนั้นมันก็ไปซ่อนตัวเช่นเดิ
1: ม
0: คนถึงแต่ทำไมจีนไม่สนล่ะก็เพราะว่าตราบใดที่คุณไม่กลับไปหลอกคนจีนก็เรื่องของคุณแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนไทยเตรียมตัวเลยครับเดี๋ยวเขาก็หลอกเรามากขึ้นและก็เป็นสแกมเมอร์จีนที่คุณเซนเลี้ยงเช่นเดิ
1: ม
0: แต่ว่าคุณเซนบอกว่าห้ามไปหลอกจีนนี่แหละเทรนใหม่เลยสำหรับคุณเซนเพราะมันยังต้องใช้เงินในการเลี้ยง BHQก็เลยแก้ปัญหาก็คือว่ายังมีสแกมเมอร์อยู่แต่ว่าไม่สแกมไปที่จีนและเกาหลีใต
1: ้
0: คนอื่นยังสแกมอยู
1: ่กัดฉากเก่งเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: การละคร
1: การละครมากนะคะ
0: เขาเรียกว่าหุ้น family promotion production
1: อาจารย์มีอีกเรื่องหนึ่งชื่อของผู้นำฝ่ายค้านคนนี้ยังจำกันได้ไหมแกมโซกาค่ะอาจารย์เป็นผู้นำฝ่ายค้านที่ถูกคุมขังเขาถูกตัดสินจำคุกเกือบ30ปีจากข้อหากบฏนะคะตอนนี้ตอนนี้อายุ72แล้วใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: เขาถูกตัดสินว่ามีความพยายามจะโค่นล้มรัฐบาลของอดีตนายกฮุนเซนที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็เป็นพ่อของฮุนมาเน็ตนี่แหละแล้วก็ตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการเมืองของประเทศด้วยเขาถูกจำคุกนะคะ27ปีข้อหากบฏในปี2566ค่ะแต่ก็ถูกสั่งให้รับโทษด้วยการกักบริเวณในบ้านในกรุงพนมเปญ นะคะตอนนี้ทางนายใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเนี่ยเขารู้สึกกังวลต่อการยืนยันคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เมื่อวันพฤหัสนะคะเขาก็กลัวว่าเขากังวลว่าเขารู้สึกกังวลอย่างยิ่งต่อการที่ศาลกัมพูชาปฏิเสธคำอุทธรณ์ของแกมโซกาค่ะอาจารย์สรุปว่าอย่างนั้นนะคะ
0: จริงๆชื่อเขาชื่อนาย
1: กึม
0: สุขาก
1: ึมสุขาทำไมออกชื่อแกมโซกาล่ะคะอาจารย
0: ์ก็คือภาษาขแมรเนี่ยมันการสะกดมันพิสดาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอมันพิสดารแล้วเนี่ยไอตัวที่พอมันแปลงร่างมาเป็นตัว ABC เนี่ยมันไม่พิสดารตามพอมันไม่พิสดารตามเนี่ยมันเราก็เลยอ่านผิดนะฮะก็โทษเราไม่ได้หรอกนะครับก็นอกจากเราจะต้องบันทึกไว้เขาชื่อแรกกึม
1: สุกาก
0: ึมเนี่ยคือนามสกุลนะฮะกึมสุขาก
1: ึมสุขาน
0: ะฮะก็ไม่ใช่ห้องน้ำนะครับคนที่มีความสุขนะฮะกึมสุขาเนี่ยเป็นจริงๆเขามีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับฝ่ายอเมริกาม าตลอดแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับอเมริกาก็หนุนหลังเขาให้ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาในกัมพูชาเพื่อลงแข่งขันในทางการเมืองพรรคนั้นก็ชื่อพรรคว่าพรรคสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับก็ตั้งขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เป็นพรรคที่โด่งดังอะไรมากมายนะครับมีแบ็คที่ดีก็คืออเมริกาพออยู่มาวันหนึ่งเข็มสุขากับสมรังสีก็มานั่งคุยกันบอกว่าเลือกตั้งปี2008เนี่ยเราแข่งกันแต่2013เนี่ยเราไม่แข่งเนาะก็เลยรวมพรรคกันก็คือจากพรรคสิทธิมนุษยชนของเข็มสุขของกึมสุขาและกับพรรคสมรังสีรวมกันขึ้นมาก็เลยเป็นพรรคสงเคราะห์เจียก็คือพรรคกู้ชาติที่เราแปลกันมานั่นแหละนะฮะ National Rescue นะฮะก็เลยรวมกันเป็นแล้วก็เลือกตั้งปี2013เนี่ยก็ถือว่ามีพลังมากขึ้นคุณออมมีพลังมากขึ้นก็โดยที่ทำให้ฮุนเซนไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เลยต้องไปสงบศึกกับสมรังสีสมรังสีก็บอกว่าฉันไม่ร่วมรัฐบาลกับฮุนเซนแต่ขอแบ่งครึ่งสภาหมายความว่าคณะกรรมาธิการชุดต่างๆที่มีอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็หาร2แต่ถ้ามันไม่ลงตัวก็คณะที่มันเสร็จไปนั้นเนี่ยก็ร่วมกันอยู่ในคณะเดียวกันครับแต่ถ้าที่แบ่งไปแล้วเนี่ยไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งมาร่วมนะฮะก็คือผูกขาดของใครของมันฮุนเซนก็ยอมเพื่อที่ฉันจะได้เป็นนายกแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ที่สำคัญสมรังสีเนี่ยแค้นเจ้ารณฤทธิ์มากรณฤทธิ์เนี่ยนอกจากจะขับไล่เขาออกจากพรรคฟุนซินเพกแล้วก็ถอดเขาออกจากรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการคลังเมื่อปี1994แล้วเนี่ยก็ยังหักหลังทุกครั้งหลังการเลือกตั้งก็คือไปจูบปากกับฟุนเซนแล้วก็ให้สมรังสีเป็นฝ่ายค้านคุณออ
1: ม
0: รณฤทธิ์ก็โดนฟุนเซนย่ำยีมาโดยตลอดนั่นแหละก็เพราะว่าความเห็นแก่ตัวของนรจมรณฤทธิ
1: ์
0: นะฮะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะก็พอสมรังสีกับกึมสุขาเนี่ยจับมือกันเป็นพรรคสงเคราะห์ชาตินะครับก็เลยได้มีกลไกในรัฐสภานะฮะวุฒิสมาชิกก็มีแล้วก็มันมามีสิ่งหนึ่งซึ่งเตือนให้ฮุนเซนรู้ว่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งปี2018เนี่ยฮุนเซนแพ้อย่างย่อยยับ ครับเพราะว่าเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2017เนี่ยจากท

0: ที่คะแนนโหวตระหว่างพรรคสงเคราะห์ชาติกับพรรคประชาชนกัมพูชามันเคยห่างกันเมื่อปี2013เนี่ยถึง3,500,000กว่าคะแนนระยะห่างกันนะครับแต่พอมาเลือกตั้งท้องถิ่น2017จาก3,500,000จาก3,500,000กว่าเนี่ยมันเหลือแค่300,000คุณออมก็คือถ้าคุณปล่อยให้สงเคราะห์ชาติเนี่ยมาเลือกตั้งใหญ่ในปี2018
1: คุ
0: ณเสร็จแพ้ย่อยยับก็เลยไปยุบเขาเมื่อปี2017โดยตั้งข้อหานะครับตั้งข้อหาไอ้มินประมาทละเมิดส่วนบุคคลทรยศประเทศชาตินะครับก็เล่นงานผู้นำพรรคสงเคราะห์ชาติทุกคนแต่เผอิญว่าเคกึมสุขาเนี่ยเขาเป็นรองประธานพรรคคนที่เป็นประธานพรรคนี่คือสมรังสีสมรังสีเนี่ยเขาหนีออกมานอกประเทศตั้งแต่ปี2017ก็คือถ้าเขาไม่หนีเนี่ยเขาตายในคุกคุณต้อง
1: เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวมาวิเคราะห์ต่อตอนนี้พักเบรกสักครู่ก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวเด็กครับ

0: FM99 ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุก 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะต่อเลยค่ะอาจารย์ถ้าเขาไม่หนี
3: ก็เพราะเขาเชื่อว่าอเมริกาจะปกป้องเขาได
2: ้ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับแต่อเมริกาก็ไม่สามารถปกป้องเขาได
2: ้
3: ก็เพราะว่าอเมริกาก็ถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับกึมสุขาเพื่อที่จะล้มล้างรัฐบาลฮุนเซนในห่วงเวลานั้นเขาก็เลยถูกฟ้องในข้อหาเป็นกบฏทรยศต่อประเทศชาติสมคบกับต่างชาติเพื่อล้มล้างอำนาจรัฐบาลนะฮะก็ถูกตัดสินไป27ปีแต่ว่าให้ไปกักบริเวณอยู่ที่บ้านไม่ให้ติดคุกคุณอ้
2: อม
3: ให้ไปอยู่ที่บ้านก็เพราะว่าหนึ่งแหละไอ้สภาพคุกของเขมรมันยิ่งกว่าคุกขี้ไก
2: ่
3: เจอคุกขี้หมาประมาณนั้นนะคือมันสกปรกมากแล้วก็สุขอนามัยไม่มีนะถ้าเกิดว่าเขาถูกขังเนี่ยแล้วเขาเจ็บป่วยแล้วล้มตายในคุกเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นประเด็นที่จะทำให้ต่างชาติเนี่ยเล่นงานฮุนเซนเขาก็เลยพอตัดสินเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าให้ไปอยู่บ้านห้ามออกนอกประเทศแล้วก็อยากจะสัญจรไปมาไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องขออนุญาตจากตำรวจจากเดือนจำเสมอนะคะก็อยู่มาวันหนึ่งเราก็จะเห็นกึมสุขาเนี่ยปรากฏตัวในห้วงที่ฮุนเซนกับฮุนมาแนทไปยกย่องบูชาโดนัลด์ทรัมป์จำได้ใช่ไหมว่าจะให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับก็นั่นแหละก็คืออยากไปเฉลี่ยเขานั่นแหละเพราะว่ารู้ว่าจีนไม่ชอบตระกูลหุ่นแล้วก็อยากจะเปลี่ยนนายแต่ทีนี้พอมาคำนวณในระยะปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าให้โดนัลด์ทรัมป์มาคุ้มครองตระกูลหุ่นเนี่ยไม่มีทางมีแต่จะฮุบทำลายตระกูลหุ่นนะครับนะครับมันก็เลยมาเปลี่ยนไพ่เปลี่ยนเกมก็คือว่าแทนที่จะจริงๆถ้าเขาอยากจะคืนดีหรือให้อเมริกาเนี่ยมาเห็นความสำคัญตัวเองมันก็ต้องปล่อยกึมสุขาในชั้นอุทธรณ์แต่เมื่อคำนวณแล้วเนี่ยเกาะที่พญามังกรที่ต่อไปนี้ดีกว่านะครับอย่างน้อยก็ยังอยู่รอดปลอดภัยได้อยู่แม้ว่าจะได้ความเขาเรียกอิทธิพลทางการเมืองอาจจะลดน้อยถอยลงมีคู่แข่งมากขึ้นอย่างเช่นนรดมจักรพุทธพรรคฟุนซินเปกอาจจะได้รับการค้ำจุนมาจากจีนมากขึ้นอะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะมาถ่วงดุลอำนาจกับตระกูลหุ่นอะไรพวกนี้แต่มันก็ยังปลอดภัยกว่าที่จะไปอยู่ใต้กรงเล็บอินซีอย่างโดนัลด์ทรั
2: ม
3: ป์ใช่ไหมฮะแล้วทรัมป์เนี่ยเขาก็ชัดเจนแล้วนะครับเขาไปผลักดันในรัฐบาลพลัดถิ่นของสมรังสีเพื่อที่จะกลับมาเพราะฉะนั้นการที่ยังคงการตัดสินของศาลชั้นต้นในระดับอุทธรณ์แล้วเนี่ยมันก็หมายความว่าฮุนเซนได้ส่งสัญญาณว่าฉันไม่แคร์อเมริกาและ นานาชาติอีกแล้วเพราะถึงฉันไปฉันก็คงโดนสกรรมนะครับอย่างน้อยที่สุดนะจีนก็ยังมีความเมตตากรุณาปราณีอยู่ว่าถึงจะตกกระป๋องเนี่ยก็ไปมีบ้านพักรับรองอยู่ปักกิ่งนะครับทอง54ตันก็ย้ายไปอยู่ที่ปักกิ่งแล้วเรียบร้อยนะฮะก็อาจจะเป็นนอนเฝ้าทรัพย์เป็นฮุนเซนเฝ้าทรัพย์นะอยู่ที่ปักกิ่งอะไรประมาณนั้นนะฮะมันก็ยังอยู่ในเซฟโซนมากกว่าเพราะฮุนเซนเนี่ยผมเชื่อได้เลยคุณอมถ้าเดินทางไปยุโรปโดนจับแน่นอนเพราะ คนเลี้ยงสแกมเมอร์ใช่ไหมล่ะแหละฮะมันก็เลยต้องหันกลับมาที่จีนนะฮะมันก็ส่งสัญญาณตั้งแต่ส่งเฉินจื้อให้กับจีนแล้วแหละ
2: นี่ความเฉินจื้อโดนจับนี่ดังมากเลยนะอาจารย
3: ์นั่นแหละนั่นแหละครับก็คือหนีไม่พ้นพยามังกรเช่นเดิ
2: ม
3: ครับอย่างน้อยที่สุดจีนเขาก็ยังเลี้ยงแต่ต่อไปนี้จะเป็นการเลี้ยงแบบคุมกำเนิดตระกูลหุ่นไปส่งเสริมคนอื่นที่มีภาพลักษณ์ดีกว่าเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อคงอิทธิพลของจีนที่มีอยู่ในกัมพูชาต่อไปนี่แหละเรื่องของเรื่องก็เลยไม่แคร์นะครับก็คือคุมจากบริเวณกึมสุขาอยู่ที่บ้านต่อไปแล้วกึมสุขาก็ต้องดีกาแน่นอนนะฮะสู้กันไปถึงศาลฎีกาก็นับไปเลยคุณน้อมอย่างน้อย3ปี นะฮะก็อยู่นี่แหละก็คือ มันก็คือปิดทางไม่ให้สมรังสีกลับมา ปิดทางไม่ให้อเมริกา เข้ามาแต่ก็ยังคงขอร้องขอความเห็นใจจากท่านสีต่อไป นี่แหละคือเรื่องของเรื่อง
2: ค่ะ เอาปิดท้ายกันที่ข่าวจากสปป.ลาวเป็นตัวเลขดีๆจากทางลาวนะคะอาจารย์หลวงพ่อบางเขาสรุปตัวเลขนักท่องเที่ยวช่วงบุญปีใหม่ปี2569นะคะก็ลดลงแหละแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะคือนักท่องเที่ยวจากไทยลงเยอะ 75% ถ้าแต่ว่าไปที่อื่นหรือเปล่าอาจารย์อย่างเราไปมาก็ไปวังเวียงไปเมืองเฟืองน่ะอาจจะเป็นจุดเช็คอินที่กำลังยอดฮิตกว่าหรือเปล่าก็ไม่ค่อยเป็นหลวงพ่อบางกันแล้วแต่ว่าจีนกับเวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 100% ค่ะเยอะมากเลยที่เข้าไปในลาวค่ะอาจารย
3: ์เขาบอกจำนวนรวมไหมครับ
2: จำนวนรวมเหรอคะอาจารย์เดี๋ยวนะ
3: 10
2: มีค่ะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหลวงพระบางมีทั้งสิ้น 68,126 คนลดลงถึง 46% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะที่มีนักท่องเที่ยวมาถึงประมาณ102อ่ะ102นะ102กว่าๆในนี้แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศนะคะ 48,175 คนนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 27,251 คนนะคะจีนเนี่ยเป็น 2,102 คนไทยเหลือ 1,200 คนเวียดนาม 1,000 กว่าคนนะคะเยอรมัน600กว่าคนอเมริกา300กว่าคนเกาหลีใต้300กว่าฝรั่งเศส300กว่าอังกฤษ200กว่าญี่ปุ่น198แคนาดา127ค่ะ
3: ค่ะสาเหตุก็คง
2: เดี๋ยวนะอาจารย์งานบุญก็คือช่วงปีสงกรานต์หรือเปล่า
3: สงกรานต
2: ์สงกรานต์ช่วงบุญ
3: นางสังขารบุญนางสังขารนะฮะสงกรานต์ที่หลวงพระบางนี่10วันนะครับ
2: ค่ะ
3: ก็คือก็เริ่มวันที่11สิ้นสุดก็คือวันที่20คนลาวก็ไปเยอะนะฮะสาเหตุที่ลดเนี่ยมีเป็นผลกระทบจากวิกฤตที่ตะวันออกกลางเรื่องราคาน้ำมงน้ำมันเศรษฐกิจแล้วบ้านเราเนี่ยก็ลำบากนะครับปกติคนไทยนี่เป็นอันดับหนึ่งนะฮะไปเที่ยวลาวคือไปเที่ยวลาวเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งถ้าเอาภาพรวมทั้งประเทศประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยก็จะไม่เวียดนามก็จีนนะฮะก็จะสูสีกันอยู่ประมาณนั้นนอกนั้นก็จะมาจากยุโรปมาจากอเมริกานะฮะแต่ถ้ามองอันนี้เนี่ยมันก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตสงครามที่อิหร่านแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่มีประเด็นอื่นที่มาเกี่ยวข้องนะแต่ภาพรวมในประเทศเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยคนไทยก็จะยังคงเข้าไปขึ้นเพราะว่าการเดินทางทุกวันนี้มันสะดวกมากคุณอ้อมไปแบบประหยัดก็ได้น
2: ะ
3: ประหยัดก็คือว่านั่งรถไฟบานเย็นนี่แหละ กินหวานเย็นไปด้วยนะครับก็ไปเนี่ยนะฮะก็เส้นกรุงเทพหนองคายเวียงจันทร์พอถึงเวียงจันทร์แล้วเนี่ยคือยังไม่ถึงตัวเมืองเวียงจันทร์ดีนะครับมันก็จะเหลืออีกประมาณ10กว่ากิโลเมตรเพื่อเข้าไปในเมืองนะมันก็จะมีรถเมย์มีรถตู้มีรถจัมโบ้อันรู้จักไหมรถจัมโบ
2: ้ไม่รู้จัก
3: รถ3ล้อเครื่องคันใหญ่ๆนะฮะเขาเรียกว่าจัมโบ
2: ้
3: นะครับแต่รถเมย์ที่วิ่งระหว่างสถานีรถไฟเข้าไปในเวียงจันทร์ไปตลาดเช้าไปอะไรพวกนี้ก็สะดวกครับไม่แพงเดินทางสะดวกได้แล้วก็ถ้าแบบประหยัดจริงๆแต่ถ้าไม่อยากนั่งรถไฟก็นั่นแหละครับก็ข้ามสะพานก็ข้ามสะพานโดยรถบัสแล้วก็ต่อรถเนี่ยมาแต่อันนี้มันก็จะหลายต่ออยู
2: ่
3: แต่รถไฟเนี่ยมันสะดวกอยู่แต่ว่ามันก็นานนะก็เลือกเอานะครับเอาแบบไหนแต่ว่าผมเชื่อว่าคนไทยไปมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในห่วงนี้มันมีผลกระทบจากสภาวะสงครามที่มันโยงใยไปถึงเรื่องพลังงานน้ำมันแพงแล้วอย่างปกติคนไทยไปผมเห็นสถิติโดยเฉลี่ยถ้าคนไทยไปเที่ยวหลวงพระบางช่วงสงกรานต์เนี่ยไม่เคยต่ำกว่าหมื่น
2: ใช่
3: ไม่เคยต่ำกว่าหมื่นนี่เฉพาะช่วงสงกรานต์นะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะแล้วก็อาหารการกินก็สะดวกนะการบินการอะไรเนี่ยแต่เมื่อน้ำมันมันแพงก็ทำไงเนาะแล้วยิ่งทุกวันนี้นั่งรถไฟความเร็วปานกลางในลาวไปที่หลวงพระบางเนี่ยก็ลองนึกดูนะจัดถ้านั่งรถโดยสารเนี่ยมัน12ชั่วโมงเวียงจันทร์ประมาณแต่รถไฟเนี่ยมัน3ชั่วโมงนิดๆก็ถึงได้นะฮะแล้วก็สะดวกอย่างแต่ว่าก็ต้องจองล่วงหน้านะครับไม่สามารถ walk in
2: ใช่รถไฟไม่ใช่ว่าไปกันได้ง่ายๆนะของเรา
3: ก็มีแอปพลิเคชันให้จองอยู
2: ่
3: ครับแล้วก็ยิ่งเราตัดบัญชีในeBankingได้แล้วนะครับของ
2: บอกเลยว่าถ้าไม่ไปกระทัวร์น่ะจะไม่นั่งเด็ดขาดมันก็ยุ่งยากดุโดยเฉพาะข้ามไปทางจีนนะอาจารย์ก็เยอะอยู่นะ
3: เอาก็เที่ยวแค่แล้วอย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้น
2: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะอาจารย์วันนี้ช่วง1ทุ่มจะเปิดให้เต็มเพลงมันเป็นเพลงอาเซียนอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์เราจะไม่โดนลิขสิทธิ์นะจะเปิดให้เต็มเพลงเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.M-Pod News FM 100.5ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจ จาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
7: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
4: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mpod News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
8: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
4: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ 1:06 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักเข้ามานะคะค่ะมาต่อซีรีส์กันนะคะอาจารย์วันนี้ EP ที่41แล้ววัฒนธรรมในอุษาคเนย์นะคะ
1: อารยธรรม
0: ในอุษาคเนย์โอ้สองคำนี่ต่างกันยังไงอาจารย
1: ์ วัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ปฏิบัติร่วมกันมาเป็นเวลานานมันก็จะอยู่ในวิถีชีวิตของคนนะครับส่วนอารยธรรมเนี่ยมันจะเป็นขั้นสูงสุดของก็คือมีอิทธิพลเหนืออารยธรรมอื่นอย่างเช่นเราเรียกอารยธรรมมาจากไหนอย่างเปอร์เซียอะไรพวกนี้นะครับหรือถ้าเป็นในห้วงของมองโกเนี่ยมองโกก็พยายามที่จะสร้างให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดมีอารยะก็คือเป็นคนที่มีความเจริญมากที่สุดเหนือคนนะครับก็อย่างลูกหลานของเจงกิสข่านที่ไปผสมกับคนในตะวันออกกลางในโลกอาหรับอะไรพวกนี้คุณออกหรือก็มานับถือศาสนาอิสลามแล้วก็มายิ่งใหญ่ในชมพูทวีปหรืออินเดีย
0: คร
1: ับเขาก็จะเรียกอารยธรรมในยุคของราชวงศ์โมกุล ถ้านึกไม่ออกราชวงศ์โมกุลเนี่ยมีอะไรที่เป็นมรดกโลกไหมก็ทัชมาฮาลนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่องค์จักรพรรดิในราชวงศ์โมกุลสร้างไว้ให้พระราชินีของพระองค์ที่เสียชีวิตไปนะฮะก็เพื่อเป็นพยานนะครับอย่างของเราเนี่ยสยามประเทศเนี่ยนะครับเราได้รับอารยธรรมเนี่ยมาในหลายด้านนะครับทั้งจีนทั้งอินเดียหรือทั้งในหลักวิถีชีวิตที่เอามาใช้นะฮะเรื่องศาสนาพุทธอะไรต่างๆนานาคุณอ้อมหรือพราหมณ์ฮินดูนะครับแต่ถ้าเป็นจีนเนี่ยก็จะมีนั่นแหละฮะวิธีคิดนักปรัชญาชั้นเอกอย่างของจื้ออะไรพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นอารยะก็คือผู้ที่เจริญแล้วนะครับพอคนเจริญแล้วเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าอารยชนนะครับแล้วก็การเมืองการต่อสู้ทางการเมืองขั้นสูงสุดเนี่ยนะครับเช่นการประท้วงอย่างสงบสันตินะครับอย่างกรณีของคนที่สร้างอารยะนี้ขึ้นมาในอินเดียก็จะเป็นท่านมหาตมะคานธี
0: ค่ะ
1: นะฮะก็คือการต่อสู้ในแนวทางอหิงสาเคยได้ยินใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อหิงสาเนี่ยก็นั่นแหละครับอดอาหารประท้วงนะครับก็เพื่อที่จะเรียกร้องการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อที่จะไปกดดันผู้มีอำนาจบาดใหญ่อย่างอังกฤษอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เลยเรียกแนวทางอหิงสาก็คือการต่อสู้โดยสันติวิธีในทางการเมืองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเรียกร้องที่เป็นผลประโยชน์หรือว่าเป็นสาธารณประโยชน
0: ์ค่ะนั่นก็เป็นความต่างเนาะเดี๋ยวอาจารย์มาขยายความต่อนะคะหนูขออนุญาตพักเบรกสักแป๊บนึงค่ะ
1: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาขยายความกันต่ออีกสักนิดนึงวัฒนธรรมกับอารยธรรมที่เรากำลังคุยกับอาจารย์อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าเนื้อหาค่ะอาจารย
1: ์ครับก็อย่างมองโกเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วเขาไม่ได้ถือมองโกไม่ถือว่าเป็นอารยชนนะครับแต่เป็นนักรบที่สามารถพิชิตดินแดนที่มีอารยธรรมสูงกว่าได้นะครับเพราะนั้นก็เลยต้องไปกลืนนะครับไปปกครองไหนก็ไปเอาวัฒนธรรมของที่เขาเจริญกว่า นะฮะจริงๆในห่วงโบราณจริงๆเนี่ยคนมองโกเนี่ยจะยึดถือพูดผีวิญญาณแล้วก็สวรรค์นะสวรรค์เนี่ยก็คือสิ่งที่เขากลัวคนมองโกกลัวที่สุดเนี่ยคือเขาเรียกฟ้าผ่าฟ้าร้องนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเขาอยู่กลางทะเลทรายเวลาฟ้าผ่าเนี่ยคนเดินอยู่เนี่ยมันคือเป้าเลยนะคุณหอมก็นั่นแหละครับมันก็เลยเขาเรียกว่าอัศวินสายฟ้าอะไรประมาณนั้นนะครับใครที่สามารถขี่ม้าฝ่าหาฝนได้เนี่ยก็จะกลายเป็นวีรบุรุษหนึ่งในนั้นก็คือเจงกิสข่านเจงกิสข่านเนี่ยในห่วงที่เขาเรื่องอำนาจเจงกิสข่านนี่มีพลังอำนาจแล้วก็รวบรวมมองโกลให้เป็นหนึ่งเดียวสามารถที่จะยกระดับตัวเองนะฮะขึ้นมาเป็นจักรพรรดินะครับเวลาเราเห็นคำว่าจักรพรรดิก็หมายถึงเขตปกครองของจักรพรรดินะฮะจักรพรรดิเอ็มเพอเรอร์เนี่ยคุณอ้อมก็คือคนที่มีอำนาจบารมีอย่างกว้างขวางกว่าใคร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เจงกิสข่านนี่อยู่ในอำนาจถึง22ปีแล้วก็ต่อมาถึงรุ่นหลานของเขาเนี่ยนะฮะคนที่ยิ่งใหญ่อันดับสองก็คือกุบไลข่านกุบไลข่านเนี่ย อยู่ในอำนาจถึงเท่าไหร่ล่ะ34ปีคุณอ้อมนานมากก็เลยเป็นห่วง 34-35 ปีที่สร้างอาณาจักรมองโกที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ขยายก็คือนักรบนะคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ไปยึดที่ไหนก็ได้เมียที่นั่นนะฮะก็เราถึงจะเห็นคนที่อยู่แถวคาซัคสถานนะครับประเทศเติร์กเมนิกสถานอะไรต่างๆที่อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างเอเชียกับยุโรปเนี่ยหน้าตาก็จะยุโรปก็ไม่ใช่จะเอเชียก็ไม่เชิงนั่นแหละครับคือลูกหลานของมองโกมีพ่อเป็นมองโกมีแม่เป็นคนพื้นเมืองในแต่ละพื้นที่นั้นนะฮะก็กุบไลข่านนี้ยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าทลายกำแพงเมืองจีนได้แล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นฮ่องเต้นะฮะปกครองจีนก็เลยเรียกว่าราชวงศ์หยวนนะฮะราชวงศ์หยวนก็อยู่มาวันหนึ่งก็ถูกคนจีนล้มอำนาจก็เพราะว่าพอกุบไลข่านอายุมากขึ้นนะคุณออกมันก็พลังอำนาจมันก็ลดลงแล้วก็การไปปกครองจีนโดยสถาปนาราชวงศ์หยวนขึ้นมาในรุ่นลูกรุ่นหลานต่อมาเนี่ยมันก็แยกกันนะครับพอ

พอมันแตกกันปุ๊บเนี่ยจีนก็กลับมาทวงอำนาจคืนก็เลยเกิดเป็นราชวงศ์หมิงนะฮะแล้วก็ราชวงศ์สุดท้ายของจีนก็คือราชวงศ์ชิงนะฮะก็ลองนึกดูนะในห่วงเวลาที่ต่อเนื่องกันมาตั้ง

0: มดานะคุณน้องเขาเรียกว่าพิชิตยินเนี่ยตั้งราชวงศ์หยวนหนึ่งค.ศ.1271แล้วก็ลูกหลานไปบุกจีนนะฮะไปบุกญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยขนาดเขาเป็นเกาะนะก็ลองนึกดูว่ามีต่อเรือเป็นกองทัพเรือเพื่อที่จะบุกไปคือถ้าไม่เจอพายุในทะเลเนี่ยยึดญี่ปุ่นได้นะฮะเพราะว่าหนึ่งแหละก็ยกกีทาทัพไปครั้งแรกก็ปีหนึ่งค.ศ.1274แต่ก็ไปเจอพายุก็มาตั้งหลักใหม่ก็1281ก็เจอพายุอีกนะฮะแล้วพายุนั้นเนี่ยต่อมาเขาเรียกพายุลูกนั้นว่ากามิกาเซ่เคยได้ยินใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กามิกาเซ่นะฮะก็คือคนญี่ปุ่นเขาก็เลยชอบกามิกาเซ่มากก็เพราะว่าพายุกามิกาเซ่เนี่ยช่วยเป็นช่วยให้กองทัพของมองโกกุบไลขานกองทัพเรือเนี่ยไม่สามารถที่จะยึดของญี่ปุ่นสำเร็จนะครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับกองทัพของกุบไลขานเนี่ยก็มาพิชิตหยุนหนานหยุนหนานเสฉวนนะครับแล้วมาพิชิตอาณาจักรน่านเจ้าที่เราพาท่านผู้ฟังไปนั่นแหละทะเลสาบเอ๋อไห่นั่นนั่นแหละก็คือที่ตั้งของอาณาจักรน่านเจ้าแล้วไม่แค่นั้นนะครับกุบไลขานก็ยังส่งกองทัพไปพิชิตเวียดนามสมัยนั้นเขาเรียกแล้วก็พิชิตภูกามแล้วถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของภูกามด้วยก็คือในยุคของกุบไลขานแล้วก็พิชิตเวียดนามก็สมัยนั้นก็เรียกเวียดนามว่าอันนำ
1: ค่ะอันนำ
0: ทางเหนืออันนำอยู่ทางเหนือแล้วก็ลงมาถึงทางใต้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปโฮจิมินห์นะครับก็คือถ้าจะนับเนื่องก็คือตั้งแต่ดานังลงมาคุณอ้อมตรงนั้นเขาเรียกว่าจามป่านะครับกุบไลขานพิชิตหมดเลยก็ลองนึกดูนะว่าในยุคของกุบไลขานเนี่ยอาณาเขตที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของมองโกเนี่ยมีมากถึง24 ล้านตารางกิโลเมตรเยอะไหมประเทศไทยเรา500,000 กว่านะครับนั่นแหละมันถึงมีอิทธิพลสูงต่อการอพยพของคนคุณอ้อมซึ่งเราก็ได้ปูพื้นมาแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้มองโกเนี่ยไม่เหลือหลอของความยิ่งใหญ่อะไรในยุคนั้นเลยนะฮะไม่เหลือหลอเลยคุณอ้อมประชากรมีแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลก็จริงแต่ว่าประชากรก็ไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาขยายเรื่องมองโกให้ฟังนะฮะตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของอะไรนะชาติพันธุ์ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้พูดถึงขมุกับขาไปหรือยังไม่ได้พูดนี
1: ่
0: พ
1: ู
0: ดถึงมงไปแล้วนะฮะพูดถึงมงไปแล้วคุณอ้อมเคยได้ยินคำว่ามะลาบรีไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: มะลาบรีเป็นชื่อที่ไพเราะของผีตองเหลืองนะฮะเขาเรียกมะลาบรีนะครับขมุกับขาเนี่ยไม่ใช่ขอมไม่ใช่ขแมแต่ก็เป็นคนดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานแล้วแต่พวกเขาเนี่ยจะอาศัยอยู่ในป่าเขาและแม่น้ำนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ที่มีปรากฏชาติพันธุ์ขมุขาขมุก็แปลว่าคนขาก็แปลว่าคนนะฮะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่พวกเขาเนี่ยก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะอาศัยอยู่ทุกวันนี้เท่าที่ปรากฏนะครับขมุกับขายังอาศัยอยู่หนาแน่นก็ฝั่งแม่น้ำทาในแขวงหลวงน้ำทาของลาว
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ในแนวสายน้ำแบ่งเนี่ยก็อยู่ในลาวนะครับในแขวงอุดมไซแล้วก็มีน้ำอูถ้าคุณอ้อมนึกไม่ออกตอนที่เราไปเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็ล่องเรือไปที่ถ้ำติ่งจำถ้ำติ่งได้ใช่ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: นั่นแหละตรงถ้ำติ่งนั่นแหละครับมันเป็นจุดแม่น้ำอูไหลลงแม่น้ำโขง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาเรียกว่าน้ำอูแต่ทุกวันนี้น้ำอูเนี่ยมีเขื่อนเล่นระดับกันลงมา7 เขื่อนโดยทุนจีน 100% นะฮะแล้วก็มีน้ำ

0: ืองนะครับนะที่อันนี้ที่ปรากฏอยู่ในลาวนะครับแต่อย่างที่บอกนะฮะก็คือขมุหรือขาเนี่ยแปลว่าคนแต่ว่าขมุหรือขาเนี่ยนะครับเขาใช้คําแทนตัวว่าตะม้อย
1: ตะม้อย
0: ก็คล้ายๆกับคนลาวสมัยก่อนเรียกข้าน้อยข้าน้อย
1: ตะม้อย
0: แต่จริงๆข้าน้อยเนี่ยมันมาจากข้าพระเจ้าผู้น้อย
1: ค่ะ
0: ครับเรียกสั้นๆว่าข้าน้อยข้าน้อย
1: ข้าน้อย
0: นั่นแหละเวลาคนเวียงจันทน์เขาขานรับคำเขาถึงเรียกว่าโดยข้าน้อย
1: ค่ะ
0: แต่พอทุกวันนี้เหลือแต่โดยอย่างเดียวไม่มีคำว่าข้าน้อยต่อแล้วนะฮะโดย นะฮะคนคำแทนตัวของขมุกับขาเนี่ยก็คือตะม้อย
1: ตะม้อย
0: เอาไปตั้งชื่อก็น่ารักดีเหมือนกันนะ น
1: ้
0: อง
1: ย
0: ตะ
1: าก
0: ม้อย
1: เรียกยาก
0: ตะม้อยนะครับก็มีอารยะของตัวเองนะครับก็คือมีภาษามีพยัญชนะมีวัฒนธรรมที่พวกเขาสร้างสรรค์ขึ้นมาแต่โทนการแต่งตัวของเขาเนี่ยจะเน้นสีดำนะครับแล้วก็จะแซมสีเล็กๆน้อยๆบ้างเนี่ยนะครับก็พวกเขาเราดูออกเลยว่าเขาใกล้เคียงกับพวกเราเพราะว่าเขากินข้าวเหนียวนะฮะเขากินข้าวเหนียวมีการล่าสัตว์มากินเนื้อนะฮะผักต่างๆเนี่ยปลูกเองนะครับอันนี้แหละมันเป็นจุดชี้วัดว่าระหว่างเขมรหรือขแมร์กับขมุขาเนี่ยอยู่คนละกลุ่มเพราะว่าเขมรกินข้าวเจ้าสาเหตุที่เขมรกินข้าวเจ้าก็เพราะว่าได้รับการถ่ายทอดด้านอารยธรรมการอยู่การกินจากขแมร์กล่อมขแมร์กล่อมก็คือคนอินเดียที่อพยพมาแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ตามสายแม่น้ำโขงนะฮะแล้วก็ต้นเลซับนั่นแหละเขาถึงเรียกตัวเองว่าขแมร์กล่อมส่วนชนพื้นเมืองกลุ่มอื่นนะครับเนี่ยก็ขมุกับขาเนี่ยก็เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของขแมร์กล่อม
1: ค
0: ำว่าขแมร์กล่อมต่อมาเนี่ยเราก็เรียกสั้นๆว่าขอม
1: อ๋อมัน
0: ล
1: องย่อไปย่อมาขแมร์กล่อม
0: ลองพูดขแมร์กล่อมเร็วๆสิ
1: ขแมร์กล่อมขแมร์กล่อมขแมร์กล่อมขอมนะ
0: นั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็นั่นแหละฮะก็เชื่อคล้ายๆกันนะฮะก็คือเชื่อในผีก็คือเขาจะเชื่อว่าทุกหนแห่งเนี่ยมีผีอยู่ในภาษาขมุหรือขาเขาเรียกผีเนี่ยว่าโรยนะครับเอาไปตั้งถ้าเราไม่ชอบใครก็เรียกไอ้โรยก็ได้แล้วก็ถือผีก็เลยต้องมีพิธีเลี้ยงผีเป็นประจำในเทศกาลมีการสะเดาะเคราะห์แล้วก็การสะเดาะเคราะห์เนี่ยเขาถือว่าเป็นการปัดเป่าความชั่วร้ายออกจากชีวิตของพวกเขานะครับภาษาขมุถ้าผมจำไม่ผิดสะเดาะเคราะห์เนี่ยเขาเรียกว่าทรงพรานตรัก ทรงพรานตรักเนี่ยนะครับที่ไม่ชอบมากก็เพราะว่าเขามีการสังเวยวัวควายนะฮะก็เอาค้อนเนี่ยมุกทอดหัวเลยแต่จริงๆมันก็คือการสะเดาะเคราะห์เนี่ยที่นานๆมันมีทีคุณอ้อมมันไม่ได้ทำประจำเพราะนั้นการสังเวยโดยวัวควายเนี่ยแต่จริงๆก็ไม่ได้เอาไปทิ้งนะครับก็แจกจ่ายในชุมชนก็เป็นอาหารสัตว์ที่พวกเขาเอามารับประทานกับข้าวเหนียวแต่ว่าพวกเขาทำลาบไม่เป็นนะนั่นแหละลาบเนี่ยก็ถือว่าเป็นอารยะ
1: ค่ะ
0: ลาบใส่อะไรบ้างคุณอ
1: ๋อใส่เลือดใส่หมูหรือใส่เนื้อแล้วแต่ค่ะ
0: แล้ว
1: ก็ใส่เครื่องเทศต่างๆ
0: นั่นแหละเครื่องเทศเนี่ยสารพัดเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าอารยะนะฮะขมุกับขาเนี่ยอยู่ในไทยก็มีนะครับอยู่อำเภอเชียงของอยู่เขตอำเภอทุ่งช้างทุ่งช้างนี่อยู่ในจังหวัดน่านเชียงของในจังหวัดเลยจังหวัดเชียงรายนะครับทุ่งช้างเนี่ยก็มีอยู่เยอะแล้วก็อำเภอปัว
1: น่าน
0: ะฮะอำเภอปัวทุ่งช้างก็น่านนะปัวก็น่าน
1: ปัวก็น่าน
0: แล้วบางส่วนในพื้นที่รอยตะเข็บระหว่างเชียงใหม่ลำปางนะฮะแล้วลงมาลึกที่สุดเนี่ยก็จะมีอุทัยธานีเนื่องจากว่าอุทัยธานีเนี่ยมันเป็นเขาเรียก

0: นะครับเป็นมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยอยู่ในความอุดมสมบูรณ์นั้นครับใกล้เคียงกันกับขมุกับข่าแต่ว่าไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มแล้วกลุ่มไตกระไรนะครับคือกุยหรือกวยแต่คนอีสานจะเรียกพวกเขาว่าสวยคนลาวนะฮะคนลาวจะเรียกพวกเขาว่าสวย
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ไม่ควรเรียกควรเรียกพวกเขาว่ากุย
1: กุย
0: หรือกวยถ้านึกไม่ออกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นควานช้างที่เก่งที่สุดในโลกแล้วรูปร่างล่ำสูงใหญ่นะครับถ้านึกไม่ออกก็คือบัวขาวบัวขาวตัวใหญ่ไหมล่ะ
1: ตัวใหญ่สีจ้า
0: นั่นแหละเพราะว่าบัวขาวเนี่ยเขามีชาติพันธุ์เป็นกุยหรือกวยนะครับปัจจุบันนี้กุยกับกวยหรือกวยเนี่ยฮะพวกเขาจะอยู่ในลุ่มน้ำโขงแล้วก็เทือกเขาหลักที่พวกเขาอยู่ก็คือพนมดงรักในปัจจุบันที่อยู่อย่างหนาแน่นนะฮะสาเหตุก็เพราะว่าคือจริงๆที่พวกเขาเป็นควานช้างเนี่ยพวกเขาก็หนีสงครามมาจากอินเดียคุณอ้อมแต่ไม่ได้ลงเรือเดินมาเดินนะครับนะฮะผ่านเขตลัดอัสสัมมาจากอัสสัมเนี่ยก็ลัดทุกวันนี้ก็คือลัดมาทางภาคเหนือของพม่าแล้วก็ลัดมาเรื่อยๆจากพม่าก็เข้าสู่ภาคเหนือของไทยนะฮะแล้วก็ลัดลงมาเรื่อยๆนั่นแหละครับก็เลยไปเจออาณาจักรขอมนะครับกษัตริย์ขอมเนี่ยก็เลยตั้งพวกเขาเนี่ยเป็นคาราวานช้างก็คือเป็นคนไปต้อนช้างจับช้างอะไรต่างๆนานาคือถ้านึกไม่ออกนะครับก็คือนครวัดนครธมสร้างเสร็จได้ด้วยกุยเป็นคนชักลากก้อนหินโดยใช้ช้างชักลากมาอย่างนครวัดเนี่ยใช้เวลาสร้าง70เกือบ100ปีนะคุณน้อง70กว่าปีไอ้ที่แต่ว่านี่หมายถึงรุ่นต่อรุ่นนะฮะก็คือกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเป็น100ปีนะฮะนครวัดแล้วก็แหล่งหินสกัดหินที่จะเอามาสร้างเนี่ยหินแต่ละก้อนนี่หนักเป็นตันนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แหล่งสกัดหินเนี่ยอยู่ที่ภูเขาลูกหนึ่งเขาเรียกว่าพนมกุเลนพนมในภาษาคแมร์แปลว่าภูเขานะครับ
1: ค่ะ
0: กุเลนแปลว่าลิ้นจี
1: ่
0: แต่สมัยก่อนก็คงมีลิ้นจี่อยู่เยอะเขาก็เลยเรียกพนมกุเลน
1: พนมกุเลน
0: ก็สกัดหินมาจากตรงนั้นนะครับแล้วก็พนมกุเลนเนี่ยห่างอยู่ห่างจากตัวที่ตั้งของนครวัดในปัจจุบันนี้40กว่ากิโลเมตรคุณอ้อมนึกดูว่าจะต้องขนมากี่รอบนะครับนับก้อนหินได้นะครับที่เอามาตั้งเรียงกันเป็นนครวัดเนี่ยมากกว่า 900,000 ก้อนอย่าลองดูนะครับว่ามันจะขนาดไหนคือมนุษย์ไม่สามารถแตกได้อยู่แล้วนะครับก็เลยกุยหรือกวยเนี่ยก็เลยเป็นส่วนสำคัญมากในการสร้างนครวัดแต่ทีนี้แล้วก็โยงไปถึงการสร้างนครธมด้วยเช่นเดียวกันแต่ทีนี้พอสร้างทั้งสองอย่างนี้เสร็จนะคุณอ้อมกษัตริย์ขอมนะครับกษัตริย์ขอมเนี่ยก็ทำลายตัวเองจากการสร้างอันที่มันยิ่งใหญ่นี่แหละก็เลยถึงจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิขอมเมื่อมีพระเจ้าแตงหวานก็คือเป็นทาสอันนี้แหละคือรากของคนขแมปัจจุบัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเป็นทาสชื่อแตงหวานนะฮะตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เพราะว่าเอาค้อนเมาะหัวกษัตริย์ของขอมตายนะครับวันนั้นกษัตริย์ของพระองค์สุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือชัยวรมันที่9โดนแตงหวานที่เป็นทาสปลูกแตงโมให้เสวยเนี่ยนะครับหลอกไปเก็บแตงบอกว่าแตงเนี่ยมันลูกใหญ่มากนะผู้มีบุญญาธิการเท่านั้นถึงจะเด็ดมันออกมาได้นะครับชัยวรมันที่9ก็หลงเชื่อแตง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

บนโลกใบนี้มีอะไรมากมายที่เราพิสูจน์ไม่ได้ทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่2พฤษภาคมพ.ศ.2569ปรากฏการณ์สันแครกคือปรากฏการณ์จากความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกที่นำไปสู่การเรียนรู้ทางธรณีวิทยามีแหล่งหินในอุทยานแห่งชาติหลากหลายแห่งเลยทีเดียวค่ะที่เกิดสันแครกอย่างเช่นในอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบภูผาเทิบเนี่ยตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารซึ่งภายในอุทยานก็มีจุดท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลายจุดแต่ละจุดก็มีไฮไลท์ต่างๆล้วนเกิดจากธรรมชาติทั้งหมดซึ่งเป็นความงามที่แปลกตามีลักษณะทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกันออกไปแต่หินลักษณะหนึ่งมันจะมีรูปร่างโดดเด่นแปลกตามากเลยค่ะผู้เคยไปเหมือนกันนะคะต้องปีนขึ้นไปนะถึงจะได้ไปดูไปเห็นหรือไปสัมผัสใกล้ๆคือเขาจะเหมือนหมอนหินที่วางซ้อนกันดูสวยงามเหมือนเห็ดเลยอะค่ะนะคะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างนี้เขาก็เรียกกันว่าสันแครกซึ่งซันแครกนั้นคือประติมากรรมกลุ่มหินที่เกิดจากธรรมชาติแต่ละกลุ่มหินก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งกลุ่มหินประเภทนี้มักจะเกิดจากการกัดเซาะของน้ำบ้างสายลมและแสงแดดเป็นเวลาหลายหลายล้านปีทำให้กลุ่มหินเหล่านี้มีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะวางซ้อนๆๆกันดูแปลกตาแล้วก็จะดูคล้ายกับรูปร่างต่างๆตามจินตนาการของมนุษย์นั่นล่ะค่ะ

เหมือนกับถ้ำนาคาไงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยานะคะอันนี้ก็เกิดจากการที่พื้นผิวของหินเกิดการกัดกร่อนไปตามปรากฏการณ์สั่นแคลกนั่นเองซึ่งจินตนาการของมนุษย์เราก็แล้วแต่จะมองเนาะถ้ามันซ้อนกันดูโอ้ยเหมือนมงกุฎหรืออาจจะเหมือนเครื่องบินเหมือนแมวน้ำเหมือนจระเข้เหมือนดอกเห็ดเหมือนรองเท้าบูทเหมือนเก๋งจีนก็มีแต่ที่ถ้ำนาคานั้นปรากฏการณ์สั่นแคลกมันมีลวดลายคล้ายกับเกล็ดปลาหรือเกล็ดงูประกอบกับการโค้งตัวของหินเลยทำให้รูปร่างโดยรวมๆแล้วโอ้คล้ายกับการขดตัวของงูใหญ่หรือพญานาคทีนี้ก็ไปประกอบกับตำนานความเชื่อไงโดยเฉพาะที่บึงกาฬเขาก็มีความเชื่อตามตำนานว่าน่าจะเป็นเรื่องของเจ้าปู่อือลือที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคแล้วก็ถูกจองจำแต่จะสามารถพ้นคำสาปและทำให้พื้นที่นั้นน่ะเป็นที่รู้จักพื้นที่นั้นจะเจริญรุ่งเรืองภายใน10ปีซึ่งมันก็ดันสอดคล้องกับการครบรอบการก่อตั้งจังหวัดบึงกาฬที่ครบ10ปีในปีพุทธศักราช2563ค่ะคนที่เขามาเห็นนะคะถ้ำนาคาแห่งนี้ก็เลยมีการกระจายข่าวกันไปตามความเชื่อส่วนบุคคลจนกระทั่งโด่งดังว่าใครก็ต้องไปขอพรจากถ้ำนาคาแห่งนี้เรียกว่าโด่งดังกันจนมาถึงปัจจุบันเลยทีเดียวซึ่งถ้ำนาคานั้นก็ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563ถ้ำนาคานั้นตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติชั่วคราวน้ำตกตาดวิมานทิพย์บ้านตาดวิมานทิพย์อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนี่แหละค่ะเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมากเปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะยกเว้นวันไหนฝนตกหนักๆเขาก็จะไม่เปิดเพราะมันอันตรายแต่ก็สามารถที่อยากจะไปขึ้นชมก็ชมได้ทุกฤดูกาลค่ะโดยแต่ละฤดูกาลก็จะมีภาพและบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะถ้าในฤดูฝนแล้วก็จะเกิดมอสเฟิร์นแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆเกาะตามผิวหินก็ทำให้พญานาคดูมีชีวิตชีวามากละค่ะส่วนในฤดูร้อนนี่บอกเลยว่าจะเห็นผิวหินที่เป็นเกล็ดงูชัดเจนและระหว่างทางก็จะเต็มไปด้วยบรรดาพืชพันธุ์ดอกไม้ทั้งไม้พุ่มและไม้ยืนต้นที่กำลังออกดอกไม่ว่าจะเป็นข่อยหินเต็งรังคำหมอกหลวงม้าวิ่งอารางตะแบกแกรบอย่างนี้เป็นต้นระยะทางที่จะขึ้นไปถ้ำนาคาที่บึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนั้นระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงถ้ำนาคาเนี่ยประมาณ 1,400 เมตรนะก็ประมาณกิโลครึ่งเนาะทางเดินเขาว่าปูก็ไม่เคยไปสักทีนะคะเห็นว่าเป็นทางเดินที่เป็นธรรมชาติอย่างที่บอกว่าเราจะเห็นพุ่มไม้นะบรรดาพืชพันธุ์ถ้าฤดูฝนก็จะมีมอสเฟิร์นเรียกว่าธรรมชาติสุดๆแล้วก็มีบันไดเป็นช่วงๆค่ะสลับกับเป็นพื้นดินที่เราจะต้องเดินกันไปแต่บางจุดก็อาจจะต้องโหนกันนิดนึงเพราะเขาจะมีเชือกเอาไว้ให้เราดึงพยุงตัวไม่ว่าจะขึ้นหรือลง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำ

น้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: ันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
0: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอตเตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาค่ะท่านได้ชี้แจงเรื่องหินงูยักษ์เอาไว้ว่าที่ค้นแหกันไปสาธุนั้นแล้วเชื่อว่าอาจจะเป็นพญานาคราชจริงๆแล้วมันคือปรากฏการณ์สั่นแครกนั่นเองยังถ้ำนาคาเนี่ยก็มีหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายงูยักษ์หรือพญานาคอยู่หลายจุดซึ่งถือว่าเป็นความโดดเด่นแล้วก็ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาบริเวณวัดถ้ำชัยมงคลบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่เกิดจากพื้นผิวของหินที่เกิดการกัดกร่อนไปตามปรากฏการณ์สั่นแคลกปรากฏว่ามันดันนะฮะมีลวดลายคล้ายกับเกล็ดปลาและเกล็ดงูอย่างที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีก้อนหินที่ลักษณะคล้ายงูยักษ์ซึ่งคล้ายๆกับที่พบที่จังหวัดบึงกาฬเลยค่ะแต่ก้อนหินนี้พบที่ลำธารเคร็กนะคะตำบลเคร็กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นใหม่แล้วว่าอู้ยคนก็สนใจยิ่งใกล้หวยออกยิ่งมีคนหลายคนไปสาธุหวังให้ได้โชคได้ลาภรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์บอกว่าที่เราเห็นเป็นหินงูยักษ์เนี่ยค่ะมันคือปรากฏการณ์สั่นแครกสมัยที่มีการโพสต์ภาพท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่ชื่อว่าถ้ำนาคาตั้งอยู่ที่บึงหลงโขงจังหวัดบึงกาฬบนยอดเขานั้นเราจะเห็นสภาพคล้ายกับเหมือนเกล็ดงูและมีรูปร่างคล้ายกับงูเพราะมันมีขนาดใหญ่ที่ขดไปมาชาวบ้านก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นงูยักษ์ที่กลายเป็นหินและที่เราเห็นก็น่าจะ

็นสันหลังของพญานาคแต่ถ้ามองในมุมของวิทยาศาสตร์โดยไม่ได้อาศัยความเชื่อของท้องถิ่นแล้วลักษณะหินที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันคือปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเราเรียกกันว่าสันแครกมันคือทำให้เกิดหมอนหินซ้อนกันซึ่งซันแครกมันก็จะแปลตรงตัวก็คือหินแตกเพราะดวงอาทิตย์เกิดจากการแตกของผิวหน้าของหินเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปมาของอุณหภูมิที่แตกต่างกันในเวลากลางวันซึ่งจะร้อนส่วนในเวลากลางคืนก็จะเย็นอย่างรวดเร็วก็เลยทำให้หินเกิดการขยายตัวและหดตัวสลับกันไปมาอย่างนี้แหละค่ะจนมันเริ่มแตกและเป็นรูปหลายเหลี่ยมซึ่งต่อมาเมื่อมีการผุพังจากการกัดเซาะโดยน้ำฝนและกระแสอากาศในแนวดิ่งก็ทำให้บริเวณเหล่านั้นดูเป็นลักษณะเหมือนหมอนที่วางซ้อนๆกันเป็นชั้นขนานไปกับแนวของชั้นหินเดิมทีนี้พอเราเห็นรูปที่เขาเผยแพร่กันมานะคะว่าเป็นพญานาคหรืองูยักษ์ก็จะเห็นว่ามีขั้นตอนของการเกิดหมอนหินซ้อนโดยจะเริ่มจากชั้นหินเดิมที่วางตัวขนานเป็นแนวนอนแล้วชั้นหินก็เริ่มมีรอยแตกเป็นแนวดิ่งแล้วรอยแตกก็จะมีทั้งแนวดิ่งและแนวนอนเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเนื่องมาจากการแตกต่างของอุณหภูมิก็เลยทำให้หินในการยืดและหดตัวมันสลับกันไปมาจากนั้นเมื่อเกิดการกัดเซาะในแนวดิ่งจากน้ำฝนเราก็เลยเห็นปรากฏการสั่นแครกหรือหมอนหินซ้อนนั่นเองอาจารย์บอกว่าส่วนการเห็นเป็นงูใหญ่นั้นมันก็เป็นเรื่องของความบังเอิญจินตนาการมุมที่เรามองเพราะจินตนาการของแต่ละคนแล้วก็ความเชื่อของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันแต่ที่แน่ๆคือหินเหล่านี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่เกิดจากพื้นผิวของหินที่มันเกิดการกัดกร่อนไปตามปรากฏการสั่นแครกทำให้ลวดลายมันก็จะคล้ายๆกับเกล็ดปลาหรือเกล็ดงูประกอบกับการโค้งตัวของหินทำให้รูปร่างรวมๆดูแล้วโอ้คล้ายกับการขดตัวของงูใหญ่หรือพญานาคตามความเชื่อของมนุษย์นั่นเองแต่ก็ควรที่จะไปเที่ยวหลายๆฤดูเพราะแต่ละฤดูก็จะมีภาพและบรรยากาศที่แตกต่างกันค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นฤดูฝนมันก็จะมีมอสมีเฟิร์นมีพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยเกาะตามพื้นผิวหินเราก็จะเห็นว่าพญานาคนั้นดูมีชีวิตชีวาแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนนะคะไม่ได้มีต้นไม้มาปกคลุมอะไรเนี่ยเราก็อาจจะเห็นเกล็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นเกล็ดงูเกล็ดพญานาคตามความเชื่อหรือตามจินตนาการนั้นได้ชัดซึ่งถ้าเราไปในฤดูที่มันเต็มไปด้วยบรรดาพืชพันธุ์ดอกไม้นะคะมันก็จะสวยงามแถมหินที่เราเห็นมันก็ดูประหลาดคล้ายกับเกล็ดพญานาคอย่างที่อื่นเนี่ยอย่างเช่นบริเวณภูทอกภูบัวภูสิงห์หรือหินสามวานเขาก็มีลักษณะทางธรณีวิทยาเหมือนกันอันนั้นก็เป็นหินทรายอายุ 75-80 ล้านปีเป็นหินที่เกิดในสมัยก่อนประเทศไทยนะคะเขาว่ากันว่ามันเคยเป็นทะเลทรายโบราณซึ่งพื้นที่เนี้ยก็มีหิน2แบบสลับชั้นกันแล้วก็มีความหนาประมาณ200เมตรเลยทีเดียวลักษณะทั่วไปของหินบริเวณนี้ก็จะมีชื่อทางวิชาการว่าหมวดหินภูทอกซึ่งมันประกอบไปด้วยหินสลับเรียงกันเป็นชั้นรวม2ชนิดคือหินทรายเนื้ออาร์โคสและหินทรายแป้งเนื้อปนปูนค่ะพอหินมันยกตัวขึ้นเป็นภูเขาน้ำฝนมันก็จะไปกัดกร่อนเฉพาะหินทรายแป้งเนื้อปนปูนเพราะว่ามันมีเนื้อหินที่ละลายน้ำได้ไงเราก็เลยเห็นแล้วก็พบว่ามันมีชั้นเว้าเป็นลักษณะคล้ายถ้ำขนานยาวไปตามภูเขาสลับกับชั้นหินทรายซึ่งเป็นชั้นหินนูนเด่นก็มีลักษณะทั่วไปของภูเขานั่นแหละค่ะยังมีที่จังหวัดเลยอำเภอด่านซ้ายเพชรบูรณ์อำเภอหล่มสักพิษณุโลกอำเภอนครไทยนะคะนี่คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติของอุทยานใครอยากจะไปถ่ายรูปลานหินที่ดูแปลกตาก็

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือ

0: ข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระธรรมกัทธิกาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3วันนี้ที่วัดพระยายังเขตราชเทวีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระธรรมกัทธิกาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3โดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง17พฤษภาคม2569เพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่มีความสนใจและให้ความสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผู้เป็นศาสนทายาทและสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทางนี้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทอย่างไม่ผิดเพี้ยนตามพระไตรปิฎกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้พระสงฆ์เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักทางใจของพระพุทธศาสนิกชนสืบไป

สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ่ไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ซึ่งดิฉันจะทำหน้าที่เดิมๆค่ะคืองานง่ายค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ

0: คือถามอย่างเดียวไม่ต้องมีความรู้เยอะมีตรงไหนสงสัยที่ฉันเป็นถามคุณผู้ฟังนะคะส่วนผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องเรื่องกฎหมายนั่นคืออาจารย์ทนายวินัยวงเมฆซึ่งกรุณานะคะอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเสียงอาจจะแหบหายไป

0: จากตำนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้เป็นอากินนอนนะครับแถมมาเลยนะครับเสียงแหบไปนะครับ
1: แทบดีเยอะค่ะอาจารย์ขา
0: คือก็เรียกอะไรมันต่อเนื่องกันมาแล้วก็ด้วยความรู้สึกเขาเรียกว่าสำนึกรับผิดชอบในเรื่องงานเนี่ยก็ชัดเต็มเลยคุณแม่นะครับวิ่งไปพัทยามาชลบุรีแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เรียกว่าสมองไม่คิดอย่างอื่นเลยนะครับเลยได้ของแถมมานะครับมีอาการหวัดมานิดหน่อยเสียงก็เลยแหบนะครับแต่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับแล้วก็สามารถทำหน้าที่ได้อาจจะไม่ 100% นะครับสำหรับเสียงนะครับแต่ว่าสาระยังเกินร้อยอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะเพื่อให้อาจารย์เนี่ยนะคะได้ทำงานเต็มที่นะคะเหมือนเวลาอาจารย์อยู่บนศาลแม่มเคยเห็นอาจารย์บนศาลนะคะอาจารย์เต็มที่ในทุกคดีถูกต้องไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะปัญหาชีวิตของลูกความไม่ว่าเรื่องใดๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องคดีความเนี่ยเขามีความทุกข์ร้อนอยู่แล้วนะครับเมื่อเราอาสาเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็มีกล้าตอบแทนมาด้วยเนี่ยนะครับเราก็ต้องทุ่มเทสรรพละสรรพกำลังนะครับในทุกๆสรรพสิ่งเนี่ยเต็มที่คดีความเพื่อไม่ให้ลูกความว่าได้นะครับก็เต็มที่ทุกเรื่องเลยมากจะน้อยยังไงก็แล้วแต่นะครับ
1: อาจารย์ไม่ได้เต็มที่ค่ะอาจารย์เกินร้อยค่ะแม่เห็นนะคะหน้าดำคำเครียดหนักกว่าผู้ที่มีความทุกข์แล้วก็มาหาอาจารย์เพื่อให้อาจารย์เนี่ยนะคะดูแลในเรื่องของคดีความคราวนี้วันนี้อาจารย์คะมาแล้วค่ะจะถามอาจารย์ง่ายๆนะคะว่าใครซวยกันแน่ในปมที่ผู้หมวดชายเป็นผู้หมวดเท่านะอายุ57พาตำรวจหญิงสาวกิ๊กเข้าม่านรูดด้านแฟนหนุ่มเป็นคอมมานโดบุกมาตามเอาเรื่องสุดท้ายโอลาพ่อค่ะมันไม่ได้จบเรื่องตรงม่านรูดที่มีคนรูดม่านนะคะอาจารย์เพราะทั้งคู่นั่นคือหมวดเท่าชายและแฟนหนุ่มคอมมานโดเขามีเมียแล้วทั้งคู่ค่ะอาจารย์เอายังไงคะใครซวยกันแน่คะอาจารย์คะ
0: ครับผมว่าก็เรียกว่า เสียไว้ทั้งกรมตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับน้องคนเดียวเนี่ยนะครับเสียไปทั่วเลยครับก็เป็นปัญหานะครับก็เป็นปัญหาสังคมที่ก็เรียกอะไรที่แอบมีเล็กมีน้อยนะครับมันก็มีกันอยู่ให้เห็นนะครับอาจจะถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะก็เห็นตัวอย่างนะครับว่ามันมีเรื่องทำนองนี้อยู่นะครับแต่ว่าความเดือดร้อนในรูปคดีก็ว่าไปนะครับคือคดีก็เรียกคดีอาญาเนี่ยนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าไปล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะครับนั่นก็กรณีหนึ่งผมว่ายังไม่หนักนะครับคดีที่กลับไปบ้านเนี่ยนะครับโทษถึงประหารนะครับทั้งสองคนนะครับครับครับแต่รอดไม่รอดถึงก็บอกว่าผู้กำกับบอกว่าถ้าเมื่อไหร่คุณไปเปิดเผยตัวตนนะครับแล้วก็ยอมรับข้อที่จริงยอมรับสาภาพผ่านสื่อสารนะอย่างเงี้ยนะครับให้พยานหลักฐานที่เป็นไปปักต่อตัวเองเนี่ยมันมีน้ำหนักให้ฟังได้นะนะครับคือสำหรับผู้เฒ่านะครับที่ไปล่วงละเมิดทางเพศนะครับไอ้นั้นอาจจะไม่ใช่ทำนองชู้สาวนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการทำอาญาที่ร้ายแรงอ่ะหรือเป็นเหตุให้ภรรยาเนี่ยยกเป็นเหตุฟ้องหย่าได้แต่สำหรับอีกฝั่งหนึ่งนะหมวดหนุ่มมานะครับที่มาคบกันเนี้ยทีนี้อันเนี้ยถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ฉันชู้สาวเนี่ยนะครับ
1: อ
0: ันนี้อาจพอไปออกรายการมันเป็นการเปิดเผยอย่างที่ผมบอกอ่ะไอ้นั้นอาจจะโดนหนักกว่านะครับถ้าคู่สมรสจะเอาเรื่องนะเพราะว่าถ้าเราไปออกรายการอันนี้แค่นี้มันเพียงแต่ว่าเข้ามาช่วยเหลือดูแลอาจจะไม่มีความสัมพันธ์เป็นน้องที่รู้จักกันอะไรกันไอ้ลักษณะนี้ก็พยานหลักฐานยังไม่ชัดนะแต่เมื่อไรคุณไม่ออกรายการกับหนุ่มกัญชัยเนี่ยนะครับแล้วคุณโดนซักแล้วถ้าคุณจะฉะกันทั้งสองคนเนี่ยมันต้องแสดงบทบาทบารมีว่ามีความสัมพันธ์มากน้อยกว่ากันกับน้องคนนี้นะครับ

0: เนี่ยยิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับพยานหลักฐานยิ่งมัดตัวเองเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าไอ้ทางฝ่ายที่อยู่สน.ปากเกร็ดเนี่ยเขาอาจจะต่อสู้คดีไม่รู้ว่าจะสู้รูปแบบไหนสู้ว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะสมัครใจรู้เห็นยินยอมกันหรือไม่อย่างไรเขาอาจจะสู้คดีลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พยานหลักฐานเพราะว่าน้องผู้หญิงก็เขาโทรหาคนนู้นคนนี้ไปว่าเขาไม่ยินยอมแต่ถ้ามีพยานหลักฐานครั้งอื่นๆก่อนหรือไม่อย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องรูปคดีของเขานะในทางคดีอาญาเนี่ยเราไม่ก้าวล่วงแต่ว่าเป็นเรื่องที่คุยกับคุณแหม่มว่าถ้าไปออกรายการเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาชีวิตตามมาที่หนักหน่วงกว่าคดีก็เป็นได้นะครับ
1: ต้องนัดท่องนโมตัสสะอาจารย์ขาแล้วแบบนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายเลยเนี่ยจะมีโทษทางวินัยไหมคะหรือยังไงอะคะ
0: คือจริงๆคาดการพลเรือนหรือตำรวจเนี่ยนะครับทั้งคาดการพลเรือนไม่ว่าสายไหนนะครับมันมีวินัยอยู่ว่าถ้ามีคู่สมรสแล้วเนี่ยแล้วไปมีปัญหาชู้สาวเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นผิดวินัยอย่างร้ายแรงเหมือนกันนะครับถ้าได้ถูกออกจากราชการได้นะครับเพราะเรื่องปัญหาชู้สาวเนี่ยเป็นเรื่องประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่าราชการมันต้องได้รับความเชื่อถือจากประชาชนว่าคุณจะต้องอยู่ในกรอบวินัยอยู่ในหลักศีลธรรมและกฎหมายอ่ะแล้วคุณไม่ทำผิดไอ้ลักษณะสำนองนี้นะครับเขาเลยกำหนดกฎเกณฑ์ไว้นะครับค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอยู่นะครับฉะนั้นถ้าหลบหลีกเลี่ยงได้นะครับอย่าไปโชว์ตัวอย่าเปิดเผยตนนะครับ
1: อาจารย์แบบนี้ค่ะคู่ชีวิตของหมวดเท่า57กับตำรวจคอมมานโดซึ่งหนุ่มเนี่ยค่ะเขาจะฟ้องชู้ได้ไหมคะ
0: ก็จริงๆคือถ้าหมวดหนุ่มเนี่ยถ้ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวที่สมัครใจที่ว่าเนี่ยนะครับซึ่งต่างกับผู้กองเท่านะครับซ
1: ึ่
0: งนั้นมันไปละเมิดก็ไม่ได้ยินยอมแต่นี่ถ้าสมัครใจยินยอมกันเนี่ยคบหากันเป็นทำนองชู้สาวเนี่ยนะครับคู่สมรสเขาใช้สิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเขาเรียกอะไรอ่ะจากคนที่ทำชู้ได้นะครับ
1: ตำรวจหญิงอะค่ะตำรวจหญิงจะซวยถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ก็อาจจะเรื่องวินัยด้วยและอาจจะมีคดีเรื่องไปละเมิดสิทธิ์ความเป็นภรรยาของเขาอะนะครับเขาเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้ามันเป็นเรื่องที่ชัดเจนถูกต้องแท้จริงนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วรู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วเราไปยังยุ่งเกี่ยวในทำนองเชิงชู้สาวเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุให้คู่สมรสของหมวดหนุ่มหรือสาวหนุ่มนะครับก
1: ็
0: ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าจะเรียกค่าทดแทนจากฝ่ายชายด้วยก็ต้องมีการฟ้องหย่านะครับเรียกค่าทดแทนทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่ถ้าจะไม่หย่าแต่อยากได้ค่าทดแทนเนี่ยก็ได้เฉพาะฝ่ายผู้หญิงนะครับน้องที่ไปเกี่ยวพันทำนองชู้สาวอะแต่ว่าคือขณะนี้พยานหลักฐานมันไม่มีอะไรชัดเจนอะแต่ว่าถ้าไปสัมภาษณ์ออกสื่อเนี่ยไอ้พยานหลักฐานตัวนี้มันฟังได้ชัดสมควรแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าฝ่ายผู้หญิงนะครับที่เป็นตำรวจเขาไปเสดว่าแค่มีความสัมพันธ์ฉันธรรมดาเป็นเพื่อนเป็นพี่กันก็หาแบบเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปกินอาหารกันอะไรกันเนี่ยไม่ได้มีเชิงชู้สาวเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้เดียวสู้ได้เพราะพยานหลักฐานเนี่ยเพียงแค่นี้ก็ผมว่ายังอ่อนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไปออกรายการเนี่ยยิ่งจะไปออกทั้ง3คนพร้อมกันเนี่ยอันเนี้ยจะชัดเลยนะครับแต่ผมว่าพอมีการดักคอลักษณะเนี้ยนะครับเหตุการณ์ที่จะตามมาลักษณะเนี้ยไม่น่าจะเกิดนะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็รู้ดีว่านำตัวเองไปลงหลุมมันทั้งหมดอ่ะนะครับอะไรกลบฝังได้เลยจะไปออกรายการนี้ครับ
1: หลุมเดียวกันด้วยนะคะอาจารย์แล้วคราวนี้อะค่ะอาจารย์ที่สงสัยเลยอะค่ะทั้งหมดเนี่ยนะคะลงหลุมเดียวกันอะใครซวยที่สุดอะคะ

0: ารย
1: ์จริงๆผมว่าคือก็พอๆกันนะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: คือถ้าเรื่องเนี้ยสมมติว่าเป็นเรื่องสมัครใจทั้งหมดนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องข่มขืนใจเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องระเบียบเรื่องผิดวินัยเนี่ยผมว่าทั้ง3คนพอกัน
0: ค่ะ
1: ผิดวินัยหมดถ้าเป็นราชการทั้งหมดใช่มั้ย
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นชู้กันจริงเนี่ยถ้าเป็นหลักฐานฟังได้ก็โดนฟ้องได้ทั้ง2ฝ่ายอ่ะคือหมายความว่าจะต้องมี2คดีเกิดขึ้นสมมติว่าภรรยาของทั้ง2ฝั่งเนี่ยต้องการจะเป็นโจทก์แล้วฟ้องนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ฟ้องคดีแรกก็อันนี้เรายกตัวอย่างนะเรื่องอ่ะไม่ใช่เป็นจริงตามนี้นะครับยกตัวอย่างตัวอย่างว่าถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะนะครับไม่ใช่เรื่องละเมิดทางเพศเป็นเรื่องสมัครใจกันเนี่ยภรรยาฝั่งไอ้ผู้หมวดผู้กองเท่าเนี่ยนะครับก็ฟ้องได้ทั้ง2คนนะครับทั้งตัวผู้กองและก็ผู้หญิงนะครับส
0: ่
1: วนคู่รถของสาวัฒน์หนุ่มหรือหมวดหนุ่มเนี่ยก
0: ็
1: ฟ้องหมวดกับน้องผู้หญิงคนนี้ได้น้องผู้หญิงคนเนี้ยอาจจะโดนทั้ง2คดีนะครับก็อาจจะหนักสุดเพราะเจอ2ใช่มั้ยก็ไป2คดีเลยนะครับไอ้นั่นหมายถึงเราสมมุตินะสมมุติว่าเรื่องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยคือต้องฟังจากพยานหลักฐานในคดีว่าเรื่องราวเป็นยังไงเพราะว่าดูเขาถ้าเขาโทรศัพท์แจ้งนู่นแจ้งนี่ขอความช่วยเหลือแสดงอาจจะเชื่อได้ในเบื้องต้นว่าเป็นการบังคับข่มขืนใจนะครับแต่เขาไม่ยอมเขาต่อสู้เขาดิ้นรนเขาโทรหานี่นั่นจนสามารถมาช่วยเหลือได้แต่ว่าเห็นเขาคือไม่รู้ว่ามันความผิดสำเร็จไม่สำเร็จอ่ะก็ฟังดูเหมือนมีการตรวจร่างกายอะไรกันนะครับก็ต้องตามเรื่องนี้ดูแต่ผมว่าไอ้คดีแพ่งที่ฟ้องเรื่องชู้สาวไม่น่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะพอไม่ออกรายการไม่ออกสื่อเนี่ยพยานหลักฐานที่ฟังให้มีน้ำหนักเพียงพอที่จะนำไปขึ้นสู่ศาลได้ผมว่ายังอ่อนอยู่นะครับ
0: ค่ะคราวนี้ค่ะมีแหล่งข่าวกระซิบกระซาบนับเงียบมาค่ะจากคนที่รูดม่านนะคะรูดม่านบอกว่าตอนเข้าไปในม่านรูดอะค่ะไม่มีเสียงร้องให้ช่วยเลยค่ะคือเดินเข้าไปเงียบๆอะค่ะอาจารย์
1: จริงๆอะ
0: แล้วถ้าแบบนี้ว่าไงอะค
1: ่
0: ะ
1: ก็ข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยมันต้องดูว่าคือเข้าไปอะไรคือจริงๆมันต้องฟังว่าจริงเพียงแค่นี้ก็ยังไม่เพียงพอม
0: ัน
1: ต
0: ้
1: องดูพฤติการความสัมพันธ์ความเกี่ยวดองต่างๆก่อนหน้านี้ที่เขามีความสัมพันธ์กันมาเนี่ยซึ่งอยู่ในที่ทำงานเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีพยานหลักฐานหลายๆครั้งแต่ไม่ได้แปลความว่าสมมติครั้งอื่นยินยอมอ่ะไม่ได้แปลว่าครั้งนี้จะยินยอมด้วยนะครับแต่ว่าคือถ้าครั้งก่อนๆยินยอมเนี่ยพยานหลักฐานมันก็ทำให้ตัวจำเลยเนี่ยนะครับเชื่อว่าครั้งนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าพอเข้าไปข้างในแล้วมันอาจจะมีอะไรที่ไม่ลงตัวกันหรือเปล่านะครับก็ต้องค้นหาความจริงนะครับซึ่งฟังดูจากผู้กำกับเขาให้สัมภาษณ์เหมือนว่าทางฝ่ายผู้เฒ่าอ่ะนะครับก็ต่อสู้กันดีเลยนะครับเรื่องนี้ต้องติดตามดูว่าเรื่องราวเป็นยังไง
0: จะเป็นยังไงแต่แน่ๆกับบ้านคงโดนฟ้อนเล็บประคาอาจารย์ไม่งั้นก็โดนอีโต้ฟาดอะค่ะสองอย่างนี่ค่ะอาจารย์ถ้าทางจะรอดยากค่ะอาจารย์ค่ะ
1: แต่ก็ไม่แน่นะบางคนเขาตำรวจบางคนเขาควบคุม1-2ได้อย่างเงี้ยมันมี
0: คน
1: นะครับไม่กล้าที่จะอะไรเลยก็มีไม่กล้ามีปากมีเสียงก็มีนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นอยู่ในระดับไหนยังไงนะครับ
0: ค่ะ
1: มีอิทธิพลระดับไหนยังไงที่จะใช้สิทธิ์ทางศาลหรือว่าต้องจำยอมอะไรก็ต้องมันก็ไม่แน่นอนนะครับครอบครัวแต่ครอบครัวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพี่ตำรวจเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกนะครับก็เลยต้องออกสืบอยู่ตลอดนะครับสืบนั่นนะครับจนก็เรียกว่าทางบ้านก็ไม่ได้บางทีตัดหางปล่อยก็มีนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีฉะนั้นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้นะครับครับผม

0: ่ะอาจารย์คราวนี้ค่ะนอกจากคดีนี้ที่มันคึกโครมเนี่ยนะคะก็จะมีคดีอื่นๆอีกนั่นคือหนุ่มนักศึกษาเมาขับ BM ชนไรเดอร์ดับอะค่ะตอนนี้ก็ออกมาละหลังจากที่ญาติอะค่ะเขาขอปล่อยตัวชั่วคราวยื่นหลักทรัพย์แค่แสนสองเองค่ะชีวิตหนึ่งชีวิตอะค่ะก็ทำให้นึกถึงคดีแพรวาคุณหนูตีนผีอะค่ะอาจารย
1: ์กับคือจริงๆเรื่องลักษณะทำนองนี้นะครับเพราะว่าพอมีคดีเกิดขึ้นลักษณะเนี้ยพอผู้ต้องหาเนี่ยนะครับไปเยียวยานะครับชดใช้ค่าเสียหายกับญาติของผู้ตายเนี่ยนะครับจนท่วมความรู้สึกที่จะเอาโทษมันหายไปนะครับเหมือนประนีประนอมยอมความกันได้ในทางแพ่งและผู้เสียหายไม่เอาความเนี่ยแล้วพอเขายังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับโอกาสที่จะรับการพิจารณารออาญาก็มีแต่นักศึกษานี้ผมว่าเข้าใจน่าจะเกิน20น่าจะบรรลุนิติภาวะไม่ใช่เป็นผู้เยาว์แล้วนะครับก็แต่ว่ายังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนอยู่นะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะรับการพิจารณานะครับเมตตาจากศาลให้ยังให้โอกาสแต่จริงมันน่าจะคือต้องร้อยเข็ดหลาบอย่างไม่นั้นคือพอมันได้บ่อยๆเนี่ยแล้วไม่เป็นตัวอย่างที่ทำให้คนอื่นๆเนี่ยมองว่าเกิดเหตุก็เยียวยาชดใช้คุณมีตังไว้ฟาดแล้วจบแล้วก็เจรจาแล้วก็เขาไม่ติดใจเอาความศาลก็อาจจะรอยาได้ถึงจะไม่เด็กวัยรุ่นเด็กกลุ่มหนึ่งก็ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายตรงเนี้ยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยผมว่าไม่ค่อยดีอ่ะนะครับถ้าเอาจริงจังสักทีหนึ่งเป็นตัวอย่างก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีทำให้คนหลังๆนี่จะได้เข็ดหลาบด้วยนะครับ
0: ค่ะของคุณหนูตีนผีแพรวาเนี่ยนะคะอันนั้นลงมาเล่นมือถืออยู่ข้างรถโดยไม่แคร์ว่าอีกกี่ศพที่อยู่ในรถตู้รายนี้ลงมาโวยวายค่ะบอกว่ารถเขาก็พังเหมือนกันเออแต่คนที่เจ็บปางตายอ่ะมันยังต้องห่วงทรัพย์สินแล้วคำพูดแบบนี้ศาลท่านพิจารณาไหมคะ
1: จริงๆมันพออยู่ในศาลจริงๆไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงนี้เข้าสู่สำนวนหรือเปล่าเพราะจริงๆเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพนะครับบางทีก็ไม่ได้มีการสืบพยานศาลก็สืบเจาะนะครับพฤติกรรมของผู้ต้องหาเนี่ยเคยมีประวัติต้องคดีอาญาหรือไม่เกี่ยวข้องยาติดหรือไม่เป็นคนชอบใช้ความรุนแรงหรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะฝึกอบรมควบคุมพฤติกรรมให้กลับมา เป็นพลเมืองดีได้หรือไม่อย่างไรอ่ะนะครับศาลจะมองลักษณะนั้นอยู่นะครับแต่ว่านี่มันเหตุเฉพาะตรงนั้นน่ะอาจจะเขาเรียกว่าวัยรุ่นรุ่นเนี้ยนะครับ ไม่รู้เจนไหนนะครับก็จะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับเขาไม่แคร์สังคมก็ไม่แคร์อะไรนั้นน่ะนะครับเอาตัวเองเป็นหลักนะครับเป็นใหญ่นะครับยิ่งอีกฝั่งหนึ่งจนตัวรวยตัวเองรวยเนี่ยก็มีพฤติกรรมแสดงออกพฤติกรรมอย่างเนี้ยก็มีเห็นอยู่บ่อยนะครับลูกนักการเมืองเนี่ยนะครับก็มีข่าววันก่อนใช่ไหมลูกนักการเมืองก็เป็นคล้ายๆกันนะครับก็มันอยู่ที่การอบรมสั่งสอนนะครับว่ายังไงนะครับ
0: ได้แต่สะท้อนใจเนาะนึกถึงถ้าแหม่มลงไปตายตีลังกาอย่างนั้นนะอาจารย์จะทำคดีให้แหม่มไหมคะ
1: โอ้ผมทำถ้าใครเดือดร้อนมาร้องขอความช่วยเหลือผมทำให้หมดเลยคุณแหม
0: ่มไม่เฉพาะแหม่มเหรอคะอาจารย์ไม่มีพิจงพิเศษสักหน่อยนึงเลยเหรอ
1: ถ้าคุณแหม่มก็เช้าค่ำเลยอะ ไม่ต้องนอน
0: ชนเช้าค่ำเอาไปเผาอย่างนี้เหรออาจารย์
1: เขาเรียกว่าเตรียมการเตรียมงานเตรียมการเตรียมกระดีนะตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยนะครับ
0: แม่รักอาจารย์ก็ตรงนี้ล่ะค่ะอาจารย์ค่ะนี่บอกรักกันกลางอากาศเลยนะคะอาจารย์นี่อันนี้ไม่รักเลยรักไม่ลงแอมไซยาไนด์ค่ะศาลสั่งประหารชีวิตคดีวางยาจนกระทั่งผู้กองนุ้ยเสียชีวิตแต่สุดท้ายของท้ายสุดนะคะให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีก็ลดโทษให้1ใน3เหลือจำคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าติดจริงๆอะค่ะเอายังไงและยังมีคดีอื่นอีกจะนับกันยังไงอะคะอาจารย์คะ

0: คดีไอ้ฆาตกรรมอย่างเนี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนั้นผมไปมีอยู่คดีหนึ่งนะครับนั่งฟังอยู่จริงๆศาลเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: โดยส่วนลึกแล้วเนี่ยนะครับไม่อยากจะพิพากษาประหารชีวิตใครง่ายๆนะครับจริงๆนะครับผมนั่งฟังอยู่คือเขาพยายามพูดว่าคือพยานหลักฐานมันของโจทย์มันค่อนข้างแน่นหนานะครับคุณสู้ไปเนี่ยคือถ้าไม่ผ่านเนี่ยศาลไม่มีทางเลือกเพราะเป็นการฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนก็ประหารชีวิตสถานเดียวแต่ถ้าคุณรู้สึกสำนึกผิดรับสารภาพเนี่ยศาลก็ลดหย่อนผ่อนโทษไปได้นะครับรับสารภาพก่อนสืบพยานก็อาจจะครึ่งหนึ่งสืบพยานได้บ้างแล้วเนี่ยก็อาจจะหนึ่งในสามอย่างกรณีของแอมเนี่ยปฏิเสธนะแต่ว่าคำให้การที่นำสืบเนี่ยเหมือนยอมรับก็จริงบางประการศาลก็ยังมีเมตตานะครับเอาเหตุเนี้ยมาพิพากษาลดโทษให้นะครับลดโทษไอ้หนึ่งไอ้สามเนี่ยลดโทษนี่ก็คือเปลี่ยนจากประหารชีวิตเนี่ยก็เหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าตลอดชีวิตเนี่ยไม่รู้จริงๆถ้าเป็นตัวเลขมันนับต่อกันได้นะครับแต่ถ้าจำคุกตลอดชีวิตแล้วเนี่ยถ้าเป็นโทษจำคุกอีกเนี่ยสมมติจะเพิ่มโทษเนี่ยมันก็เพิ่มไม่ได้แล้วมันสูงสุดที่ตลอดชีวิตใช่ไหมครับแต่ว่าคือถ้าศาลคือจริงๆการได้นับโทษต่อกันเนี่ยมันอนาคตอาจจะเป็นตัวเลขอ่ะนะครับ
1: อืมค่ะ
0: อันนี้คดีนี้ไม่รู้ว่าศาลได้นับโทษต่อหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันคือถ้ามีคดีไหนตัดสินไปก่อนหนึ่งคดีแล้วใช่ไหมครับก็ถือมีผลคำพิพากษาว่าให้จำคุกนะครับคดีหลังก็ให้นับโทษต่อจากคดีแรกได้เพราะศาลตัดสินว่ามีความผิดแล้วจำคุกแล้วนะครับแต่ถ้ายกฟ้องไปหรือยังไม่ตัดสินเนี่ยก็จะสั่งนับโทษต่อกันยังไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าซ้ำเนี่ยโอ้โหของเขามีคดีเยอะเลยเนี่ยแบบนี้เอาไงอะคะอาจารย์มันยังบอกอะไรไม่ได้อย่างนั้นเหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าคือสุดท้ายเขาสู้ใช่ไหมเพราะมันมียกฟ้องอยู่คดีสองคดีนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็ศาลอุทธรณ์ก็อาจจะเห็นนะครับต่างกับศาลชั้นต้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าก็ยังสู้จนศาลฎีกาแหละถึงแม้ก็ไม่อุทธรณ์เนี่ยแต่โทษต่อชีวิตประหารชีวิตนะแม้จำเลยจะไม่อุทธรณ์เนี่ยศาลชั้นต้นก็ต้องส่งสำนวนให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาอีกรอบหนึ่งเพราะโทษมันหนักนะครับกฎหมายเขียนไว้งั้นเลยว่ากฎหมายกลัวว่าศาลชั้นต้นอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะครับต้องให้ศาลอุทธรณ์ตรวจสอบแล้วก็สกรีนอีกรอบหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: คดีถึงจะยุติไปถ้าตัดสินรอบนะครับแม้จำเลยจะไม่อุทธรณ์ก็ต้องขึ้นไปศาลอุทธรณ์นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะสั้นๆค่ะศาลอาญาให้ประกันบอสแซมกับบอสนินคดีไอเคิลอะค่ะวงเงินประกันก็1 ล้านบาทก่อนหน้านี้อะค่ะเขาชี้ว่าอัยการเคยสั่งไม่ฟ้องมาก่อนมีข้อต่อสู้ในคดีแบบนี้ค่ะอาจารย์ว่าไงอะคะ
0: ก็จริงๆโดยหลักการนะครับในทางกฎหมายเนี่ยเรื่องการปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหานะครับที่กฎหมายสันนิษฐานว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์นะซึ่งสิทธิอันนี้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับนะครับก็รองรับไปโดยตลอดนะครับหลักเนี่ยโดยหลักการของกฎหมายเนี่ยผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องได้รับสิทธิอันนี้นะครับเว้นแต่นะครับคือสามารถดูความหนักเบาอะนะครับโทษหนักไหมพยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีขนาดไหนเพียงใดพฤติการแห่งคดีคือความร้ายแรงโดยเพราะพฤติการว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่นะครับอันนี้ศาลบอกแม้เดิมศาลเคยแม้ประกันนะครับแต่พฤติการของจำเลยแสดงออกมาว่าไม่มีพฤติการจะหลบหนีเพราะมาศาลตามนัดไอการฟ้องก็มาตามนัดอันนี้เขาเรียกว่าพฤติการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมศาลก็สามารถที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะแบบนี้อาจารย์คะมองเวลาอาจารย์เล่นไล่ครบเลยนะคะในข่าวที่

เขาต้องบอกว่ามีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มของคดีได้ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดชายหมวดหญิงเขาหมวดชายพาตำรวจหญิงไปตับในม่านรูดนะคะแล้วก็มีไอ้หนุ่มนะคะนักศึกษาเนี่ยเมาขับ BM ชนไรเดอร์ต่อมาด้วยศาลสั่งประหารแอมไซยาไนด์แล้วก็ปิดไปด้วยบอสแซมบอสมินเนี่ยนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นบทเพลงที่ต้องจัดนะคะเพื่อที่จะพักเบรกให้อาจารย์สักน้อยหนึ่งนะคะช่วงหน้ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ต้องเปิดเพลงชื่อว่าคนไม่มีสิทธิ์ค่ะอาจารย์คะนะคะช่วงนี้พักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่น

รสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม

องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: รู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: ขณะที่เวลา21นาฬิ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกระทรวงศึกษาธิการย้ำชัดทุกโรงเรียนต้องลดภาระผู้ปกครองนายประเสริฐชัทละโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอมรินทรารามพร้อมย้ำว่าเปิดเทอมนี้กระทรวงให้ความสำคัญกับการลดภาระผู้ปกครองมาอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาทุก

0: ประเทศให้พิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากการติดตามแม้หลายโรงเรียนตอบรับและดำเนินการอย่างรวดเร็วแต่ยังมีบางแห่งไม่ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงดังนั้นเพื่อให้เกิดการดำเนินงานเป็นผลรูปธรรมจึงออกประกาศเพิ่มเติมกำหนดมาตรการสำคัญ2ด้านหลักพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนดังนี้มาตรการที่1ลดค่าใช้จ่ายทันทีปรับระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจยกระดับจากการขอความร่วมมือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกสถานศึกษาต้องดำเนินการโดยเน้นลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้แก่ชุดนักเรียนอนุโลมให้นักเรียนสามารถใช้ชุดเดิมได้แม้เลื่อนชั้นหรือย้ายสถานศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนความยืดหยุ่นด้านการแต่งกายส่งเสริมให้สถานศึกษาพิจารณาเพิ่มวันสวมใส่ชุดพละหรือชุดสุภาพเพื่อลดความจำเป็นในการจัดซื้อชุดใหม่ชุดลูกเสือเนตรนารีไม่บังคับจัดซื้อชุดเต็มรูปแบบโดยสามารถใช้เฉพาะผ้าผูกคอและหมวกร่วมกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้กระเป๋าและรองเท้าไม่จำกัดรูปแบบไม่จำเป็นต้องมีตราสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความสุภาพความเหมาะสมและการใช้งานจริงการปักชื่อเครื่องแบบนักเรียนปรับจากการปักชื่อนามสกุลเต็มเป็นการใช้อักษรย่อของสถานศึกษาเพื่อลดต้นทุนเพิ่มอายุการใช้งานและสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA การบริหารจัดการระดับสถานศึกษามอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาออกแบบมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามบริบทของพื้นที่โดยยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนและผู้ปกครองมาตรการที่2มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสค.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดหาและกระจายได้แก่หนังสือเรียนแบบเรียนเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นในราคาควบคุมเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและมีทางเลือกที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นรูปธรรมหอการค้าไทยจีนฉลองสัมพันธ์50ปีเปิดตัวเก๋งจีนแดงโฉมใหม่ณสวนลุมพินีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดศาลาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาภายหลังการบูรณะเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายณรงค์ศักดิ์พุทธพรมงคลประธานหอการค้าไทยจีนพร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีณสวนลุมพินีเขตปทุมวันกทม.ร่วมกับหอการค้าไทยจีนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาหรือเก๋งจีนแดงเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนศาลาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสร้างขึ้นเมื่อปี2468โดยคณะสมาคมสามัคคีจีนสยามและได้รับการบูรณะครั้งสำคัญเมื่อปี2543จากความร่วมมือของกรุงเทพมหานครและภาคส่วนต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ72พรรษาภายหลังการใช้งานมาอย่างยาวนานกว่า25ปีโครงสร้างอาคารได้เกิดการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาหอการค้าไทยจีนจึงดำเนินการบูรณะเมื่อเดือนกันยายน2568แล้วเสร็จในเดือนมกราคม2569โดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนร่วมดำเนินงานส่งผลให้ศาลาเฉลิมพระเกียรติกลับมามีความงดงามสมบูรณ์พร้อมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยจีนชุมนุมวันแรงงานสากลในเยอรมนีกว่า 10,000 คนเจ้าหน้าที่ตำรวจของเยอรมนีเปิดเผยว่ามีผู้ประท้วงประมาณ 10,000 คนออกมารวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงเบอร์ลินเมื่อวานนี้ขณะที่มีการจัดกิจกรรมประจำปีเนื่องในวันแรงงานสากลในกรุงเบอร์ลินไฮไลท์สำคัญของงานที่มีทั้งการเฉลิมฉลองและการประท้วงย่อยๆคือการเดินขบวนที่เรียกว่าวันแรงงานแห่งการปฏิวัติซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างนี้มีการจุดพลุไฟพร้อมกับการตะโกนคำขวัญต่อต้านรัฐบาลรวมถึงการปรากฏตัวของกลุ่ม Black Bloc ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านอำนาจรัฐท่ามกลางการวางกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากถึง 5,300 นายเพื่อรักษาความสงบตลอดทั้งวันแม้สถานการณ์ส่วนใหญ่อยู่ในความสงบแต่มีการจับกลุ่มเกิดขึ้นบ้างแต่สาเหตุยังไม่เป็นที่แน่ชัดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยา

0: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: คียงกันแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะความรักเหมือนยาขมค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังอยู่กับ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆซึ่งเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของกฎหมายนะคะและในค่ำคืนนี้ในช่วงนี้เป็นช่วงของภาษากฎหมายก็ใช่แต่ว่าอาจารย์นะคะจะมีข่าวดีๆมามอบให้กับท่านผู้ฟังด้วยนะคะอาจารย์ขา
1: ครับผมก็เรียกว่าชมรมนักธุรกิจชาวใต้นะครับแห่งประเทศไทยซึ่งผมเองก็มีส่วนเป็นกรรมการที่ปรึกษาอยู่นะครับของชมรมนี้นะครับ
0: ก็
1: เขาเรียกทำกิจกรรมนะครับจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาจากนะครับประธานชมรมคือคุณโคเมนรุ่งเรืองสกุลนะครับในวันที่10พฤษภาคม2569นะครับเวลา 15.00 นถึง 20.00 นนะครับณบ้านตะเกียงลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับศิลปินเขาเรียกดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับน้องต้นข้าวสุปริยาและนะครับศิลปินเขาเรียกไม่ใช่ดาวรุ่งนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นตำนานของนักร้องใต้ก็ได้ในอนาคตนะครับที่บ่าววีอาสยามนะครั

0: ค่ะเอาบาวีไปด้วยนะคะอาจารย์ค่ะแล้วมีคอนเสิร์ตมีอะไรยังไงไหมคะ
1: ครับก็มีคอนเสิร์ตที่เป็นสวนอาหารบ้านตะเกียงนะครับที่ลำลูกกานี้มันน่าจะมีก็เรียกว่ามีบัตรคอนเสิร์ตด้วยนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องชาวใต้และก็ทุกภาคนะครับที่มีความหนึ่งอยากร่วม

0: มีอานิสงส์ผลบุญนะครับส่งเสริมให้เรามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ประมาณนี้ครับคุณแม่นะครับ
1: ค่ะก็เป็นงานของชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทยนะคะเรียนเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลช่วยผู้ป่วยติดเตียงนะคะวันนี้เราไม่ติดเตียงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราเดินไปนะคะที่บ้านตะเกียงลำลูกกาปทุมธานีวันที่10พฤษภานี้นะคะวันอาทิตย์โอ้โหเวลาดีค่ะแดดล่มลม
0: ตก
1: 15นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะศิลปินนี่มากันนะคะต้นข้าวสุปรียาแล้วก็เบาวีอาสยามรวมถึงคอนเสิร์ตสอนสุพรรณโชศิลปินเทียบค่ะ
0: หลายท่านนะครับผมก็ที่เขาเรียกว่าเราก็โปรยเฉพาะตัวเด่นๆแต่มีตัวเขาเรียกว่าไม่ใช่ตัวนะยังมีหลายท่านนะครับถ้าชื่นชมไปกันนะครับก็ประธานจมรมก็คือคุณกระเบนฝากมานะครับแกน้องคุณอำนวยคำแหงประธานจัดงานแล้วก็คุณวิทยาทองคำทองดำนะครับเลขานุการจัดงานนะครับมิตรรักแฟนเพลงนะครับที่สบายสบายวันอาทิตย์ไปกันเยอะๆนะครับไปช่วยเหลือการกุศลกันนะครับ
1: เป็นข่าวดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยววันเสาร์เช้านะคะวันที่9เดี๋ยวแหม่ม PR ให้อีกแล้วก็ค่ำๆวันเสาร์ของเสาร์หน้าเนาะอาจารย์เนาะเราต้องเอาข่าวดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังที่เคารพได้ไปทำการกุศลแล้วก็ได้ไปสนุกร่วมกันนะคะอาจารย์คะ
0: ครับถ้าไปเจอผมครับเจอได้ค่ำคืนนั้นผมว่าบ่าย3ถึง2ทุ่มผมก็น่าจะไปนั่งอยู่แถวนั้นนะครับ
1: นั่นแน่นะคะใครมีทุกข์นะคะแบกไปให้อาจารย์เลยค่ะ
0: ไปนั่งคุยได้
1: ฟ
0: ัง
1: อาจารย
0: ์
1: ฟังอาจารย์แก้ไขปัญหาเรื่องกฎหมายเสร็จก็คอนเสิร์ตมานะคะก็สนุกกลับบ้านสบายใจค่ะแล้วก็ได้บุญได้กุศลในการนี้ด้วยนะคะอาจารย์ขา
0: ครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่แถวๆบ้านตะเกียงนะครับลำลูกกานะครับละแวกนั้นนะครับก็ไปกันได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เขาเรียกว่าไม่ได้จำกัดเชื้อชาติศาสนาหรืออะไรนะครับภาคไหนก็ได้หมดเลยนะมาร่วมใจกันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต่อเลยนะครับคุณแม่เนื่องจากเวลาเราจำกัดนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ขาวันนี้ค่ะอาจารย์จะต้องคุยเรื่องการแย่งการครอบครองที่ดินนะคะอาจารย์ขา
0: ครับก็ถือว่าเป็นการผิดคอร์สสำหรับเรื่องทรัพย์สินนะครับในคำคืนนี้ผมเอาเรื่องการแย่งครอบครองการครอบครองปักนะครับเรื่องการครอบครองที่ครอบครองต่างเนี่ยพูดรวมในย้ำรวมในคราวเดียวเลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรื่องการครอบครองหรือการแย่งการครอบครองคุณแม่มนะครับเรื่องเกี่ยวเรื่องที่ดินเนี่ยถือว่าเป็นเมนหลักของคดีที่ขึ้นสู่ศาลและเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ผมว่าค่อนข้างสูงที่เกี่ยวที่ดินนะครับซึ่งต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับมันจะมีเอกสารที่กำกับที่ดินอยู่ที่มีทั้งที่ดินที่เขาเรียกมีกรรมสิทธิ์ก็คือโฉนดที่ดินนะครับโฉนดตราจองพวกนี้นะครับอันที่รองลงมาเรียกว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์นะครับหรือเรียกว่านส.3หรือนส.3ก.กับอีกอันหนึ่งบางทีเขาเรียกสค.1ซึ่งปัจจุบันไม่น่าจะมีหรือมีน้อยแล้วนะครับซึ่งที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์เนี่ยที่มีกรรมสิทธิ์ที่มีลักษณะเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยกับที่ดินที่สักต่ำกว่าคือที่ดินที่มีสิทธิครอบครองซึ่งเป็นนส.3นส.3ก.หรือสค.1หรือที่ดินประเภทไหนก็แล้วแต่นะที่ไม่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยการแย่งครอบครองก็เกิดขึ้นได้ทั้งสองประเภทนะครับหมายถึงว่าถ้าเรามีที่ดินอยู่เราทิ้งร้างไว้บางทีก็มีผู้หวังดีนะครับประสงค์ร้ายนะครับเข้ามาครอบครองที่เรานะครับถ้าเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยเขาต้องครอบครองโดยสงบโดยเปิดเผยนะครับโดยเจตนาเป็นเจ้าของนะสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของต้องครบ3เงื่อนไขนี้นะครับแล้วต้องได้10ปีนะครับถ้าเป็นที่ดินจะเป็นที่จะเป็นทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์พวกรถยนต์พวกนี้นะครับอันนี้ก็5ปีนะครับถ้าทำครบวงจรองค์ประกอบนี้นะครับบุคคลนั้นก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับแต่บางเรื่องบางราวบางทีไม่ครบเงื่อนไขนะครับไปร้องเท็จต่อศาลแล้วศาลหลงเชื่อได้กรรมสิทธิ์ไปอย่างเช่นที่ดินวัดสวนแก้วซื้อนะครับก็ตอนนั้นมีคนแอบอ้างว่าครอบครองที่ดินของบุคคลอื่นสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของครบ10ปีศาลหลงเชื่อก็สั่งให้ได้กรรมสิทธิ์ก็ออกไปแทนโฉนดใหม่เปลี่ยนชื่อเป็นผู้ครอบครองปักแล้วมาขายนะครับให้กับวัดสวนแก้ว

0: นะครับสุดท้ายภายหลังเนี่ยเจ้าของที่ดินที่แท้จริงมาทราบเรื่องก็ยื่นคำร้องนะครับขอให้ศาลนะครับพิพากษาว่าคำสั่งอันนั้นเนี่ยที่ให้นายกนายขอได้กรรมสิทธิ์โดยปรปักษ์ไม่มีผลผูกพันเขาก็มันกับเอกสารอันนั้นเนี่ยไม่มีผลนะครับใช้ผูกมัดเขาไม่ได้ก็เขาก็ได้สิทธิ์กลับมาเหมือนเดิมนะครับทำไมวัดสวนแก้วเนี่ยนะครับซื้อไปก็ไม่ได้สิทธิ์ใดๆเสียเงินฟรีนะงานนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: นั่นคือกรณีที่ครอบครองไม่จริงนะครับหรือบางกรณีเข้าไปอยู่นะครับโดยอาศัยสิทธิ์เจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับบางทีเป็นลูกหลานเป็นคนใช้เป็นผู้เช่าเป็นบริวารเนี่ยนะครับพอเจ้าของที่ดินไม่มานะครับนานหรือบางทีเจ้าของดินตายไปนะครับไอ้คนที่ครอบครองอยู่เนี่ยก็ฉวยโอกาสไปยื่นร้องต่อศาลว่าตัวเองครอบครองที่ดินของผู้ตายเนี่ยโดยจงเปิดเผยเจตนาประโยชน์ครบ10ปีนะครับเอาเอกสารต่างๆมาส่งศาลศาลหลงเชื่อเนี่ยนะครับก็ได้กรรมสิทธิ์ไปก็มีเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายถ้าทายาทของผู้ตายเจ้าของกรรมสิทธิ์ทราบก็มาร้องนะครับว่ากรรมสารนั้นใช้ไม่ได้ผูกมัดก็ไม่ได้เราสามารถทำได้เพราะว่าการครอบครองที่ดินบุคคลอื่นไว้แทนเนี่ยไว้แทนเจ้าของเนี่ยเราจะอ้างเพื่อได้สิทธิ์ในที่ดินแปลงเนี้ยถ้าเราเข้าไปอยู่โดยอาศัยสิทธิ์ครอบครองหรือครอบครองแทนเนี่ยถ้าเราจะอ้างสิทธิ์ว่าครอบครองเพื่อตนเองเนี่ยเราจะต้องแสดงเจตนาไปยังเจ้าของที่ดินนะครับว่าต่อไปนี้เราจะครอบครองที่ดินแปลงนี้เนี่ยเพื่อเราเองหรือบางทีเช่าเขาอยู่ค่าเช่าไม่จ่ายพอผู้เช่าจะมาเก็บก็โต้เถียงว่าไม่ใช่ที่อย่างนี้ที่ของฉันไม่ใช่ที่ของคุณนะครับก็แสดงว่าแสดงเจตนาเปลี่ยนแปลงการยึดถือครอบครองเป็นของตัวเองแล้วนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ถ้าเจ้าของที่ดินผู้ให้เช่าเนี่ยปล่อยปละละเลยเนี่ยจนเขาอยู่มา10กว่าปีเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ไปยื่นร้องต่อศาลให้ศาลสั่งให้ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปักและก็ออกใบแทนโฉนดเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินเป็นชื่อของผู้ครอบครองปักในเรื่องจำนองนี้ก็เกิดขึ้นได้และก็เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นบ่อยนะครับจากนั้นเนี่ยถ้ามีการแอบอ้างลักษณะนี้เนี่ยนะครับคือโดยปกติเนี่ยเวลายื่นคำร้องขอครอบครองปักเนี่ยศาลก็จะสั่งให้ประกาศทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับและถ้ารู้ตัวเจ้าของเนี่ยบางทีศาลก็สั่งให้ผู้ร้องเนี่ยนะครับวางเงินเพื่อส่งสำเนาคำร้องไปยังเจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับว่าจะคัดค้านหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเจ้าของดินทราบเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องร้องคัดค้านว่าผู้ร้องไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปักเพราะ 1. เข้าไปอาศัยอยู่ในฐานะที่เป็นบริวารเป็นผู้เช่าอาศัยสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินนะครับอันนี้ก็ต้องไปต่อสู้พิสูจน์กันนะครับเพราะโดยหลักการเนี่ยกฎหมายสันนิษฐานว่าการครอบครองที่ดินเนี่ยนะครับเป็นการครอบครองก็ไอ้สันนิษฐานว่าครอบครองเพื่อตนเองนะครับแต่พอเจ้าของที่ดินก็มีโฉนดมีหลักฐานทางทะเบียนนะครับก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กฎหมายสันนิษฐานว่าเจ้าของโฉนดที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ภาระพิสูจน์ว่าตัวเองครอบครองปรปักษ์ได้กรรมสิทธิ์โดยปรปักษ์ก็ตกกับผู้ที่อ้างการครอบครองปรปักษ์นำสืบไปได้เกินนะครับให้ดีกว่าเจ้าของโฉนดที่ดินเนี่ยให้ดีกว่าคนที่ปรากฏชื่อในโฉนดที่ดินเราถึงจะได้การครอบครองปรปักษ์นะครับบางกรณีเราทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินและเข้าไปอยู่ในที่ดินเขาแล้วเนี่ยแล้วยังจ่ายเงินไม่ครบนะครับรอนัดโอนแล้วไม่ได้โอนกันเนี่ยอยู่กันมายาวๆเนี่ยเป็น10ปี20ปีเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเข้าไปอยู่ในที่ดินของเขาโดยอาศัยสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อขายนะครับก็ถือเป็นการครอบครองแทนผู้จะขายเจ้าของที่ดินนะครับคุณจะอยู่10 20ปีจะอ้างพรปักไม่ได้เว้นแต่บอกกล่าวเปลี่ยนเจตนาการยึดถือไปยังผู้ขายของที่ดินว่าต่อไปนี้จะครอบครองที่ดินใบนี้นะครับเพื่อตนเองอันนี้อ้างปรปักษ์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับ จ่ายเงินกันครบส่งมอบโฉนดเรียบร้อยแต่ไม่คิดจะไปจดเบียนไม่ทำสัญญาไม่สัญญาลักษณะเนี้ยก็เรียกว่าซื้อขายเฉดขาดแล้วไม่มีเจตนาไปจดทะเบียนเนี่ยนะครับก็ถือว่าสัญญาซื้อขายฉบับเนี้ยตกเป็นโมฆะพอตกเป็นโมฆะเนี่ยถ้ามีการส่งมอบที่ดินให้กับผู้ซื้อก็ไปครอบครองทำประโยชน์นะครับตำรวจรอบขอบชิดเนี่ยนะครับการเข้าไปครอบครองลักษณะเนี้ยถือว่าครอบครองเพื่อตนเองเพราะสัญญาซื้อขายเป็นโมฆะพอเป็นโมฆะไอ้ตัวที่ดินเนี่ยยังเป็นของผู้ขายแต่เราเข้าไปอยู่เราซื้อมาเราจ่ายเงินครบแต่ในเจตนาเพื่อครอบครองเพื่อตนเองและไม่ใช่ครอบครองแทนนะครับไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยส่วนมากเจ้าของที่ดินก็ไม่ค่อยว่าอะไรกันนะครับเพราะว่าตัวเองได้เงินไปครบถ้วนทางนี้ก็จ่ายเงินครบก็เข้าไปครอบครองแต่ว่าสัญญาเป็นโมฆะและตอนหลังผู้ขายก็ไม่ยอมโอนถ้าเราอยู่ครบ10ปีอยู่โดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของระหว่าง10ปีไม่ได้มีทะเลาะกับข้างเคียงไม่มีทะเลาะกับเจ้าของไม่ได้มีการแจ้งความฟ้องร้องใดๆกันเนี่ยอันนี้ถือว่าโดยสงบโดยเปิดเผยแล้วนะครับก็สามารถไปร้องศาลในศาลสั่งให้ได้กรรมสิทธิ์นะครับแต่บางกรณีเนี่ยพออยู่ไปสัก8ปีปรากฏว่าที่ดินราคาสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นมากเขาครอบครองในครบ10นะครับผู้ขายเห็นว่าแม้จะได้ตังค์มาแล้วก็จริงแต่สัญญาซื้อขายเป็นโมฆะไม่มีผลเขาครอบครองอยู่เนี่ยยังไม่ครบ10ปีเมื่อสัญญาเป็นโมฆะเนี่ยเขาสามารถเรียกที่ดินคืนได้ในขณะเดียวกันเราก็คืนเงินเนี้ยให้กับผู้ซื้อไปไอ้กรณีเนี้ยเราฟ้องขับไล่ได้นะครับฟ้องขับไล่ออกจากที่แล้วก็คืนเงินถ้าเขาอยู่ยังไม่ครบ10เขาจะอ้างการครอบครองประปักก็ไม่ได้เขาจะอ้างว่าได้สัญญาซื้อขายแล้วจะฟ้องบังคับให้ทางนี้โอนก็ไม่ได้เพราะสัญญาตกเป็นโมฆะเพราะขณะทำสัญญาเนี่ยไม่ได้มีข้อความว่าจะไปจดทะเบียนหรือไม่มีข้อความบ่งชี้ว่าจะไปจดทะเบียนนะครับเช่นถ้าระบุว่าผู้ซื้อผู้ขายใครออกภาษีผู้ซื้อผู้ขายใครออกค่าธรรมเนียมไอ้อย่างนี้แสดงว่ามีเจตนาจะไปจดทะเบียนโอนที่ดินกันนะครับก็จะเป็นสัญญาจะซื้อขายนะครับแต่ถ้าไม่มีข้อความนี้เลยและไม่มีบอกจะจดทะเบียนไอ้สัญญานี่ว่าสัญญาซื้อขายเสร็จขาดเมื่อไม่จดทะเบียนก็ตกเป็นโมฆะนะครับอันนี้ก็ถือว่าอ้างพรปักได้นะครับไอ้กรณีนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีของ ที่ดินมีโฉนดนะครับต้องใช้เวลาถึง10ปีนะครับถึงจะอ้างสิทธิ์นะด้วยการครอบครองประปักแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะครับโจทย์เปลี่ยนตุ๊กตาเป็นว่าเปลี่ยนคำถามเป็นว่าถ้าที่ดินแปลงนี้เป็นนส.3นะครับเป็นนส.3เนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยนะครับปล่อยทิ้งไว้นะครับแล้วมีคนบุกรุกเข้ามาอยู่ในที่เราเนี่ยแล้วเข้าไปทำประโยชน์เหมาะสมกับสภาพที่ดินเหมาะสมกับจำนวนเนื้อที่ที่ดินเนี่ยนะครับสิทธิของเราเนี่ยนะครับจะเสียไปในทันทีถ้าเขาครอบครองครบ1ปีนะครับในทางกฎหมายบอกว่าถ้าเราถูกแย่งการครอบครองเนี่ยเราจะต้องฟ้องเรียกคืนการครอบครองไปในไม่เกิน1ปีนะครับซึ่ง1ปีนี้ไม่ใช่นับจากเรารู้นะครับคือนับจากวันที่เขาแย่งการครอบครองนะครับยังมีคนหลงมุมอยู่นะครับบอกว่าเพิ่งรู้แต่ว่าเขาครอบครองมา7ปีแล้วอ่ะนะครับบอกว่านับว่าเพิ่งรู้ไม่เกิน1ปีไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องอายุความนะครับที่ฟ้องเรื่องหนี้สินนะครับอันนี้เป็นเรื่องระยะเวลาในการเรียกที่ดินคืนเรียกการครอบครองคืนจากผู้ละเมิดสิทธิ์หรือผู้แย่งการครอบครองนะครับซึ่งการครอบครองก็ลักษณะเดียวกันกับที่ผมบรรยายมาว่าถ้าผู้เข้าครอบครองที่ดินแปลงนี้เข้ามาอยู่โดยอาศัยสิทธิของเจ้าของที่ดินนะครับอันนี้จะอ้างว่าแย่งการครอบครองไม่ได้นะครับเพราะถือเป็นการครอบครองแทนเช่าก็ดีถือวิสาสะความเป็นญาติก็ดีนะครับ หรือดูแลแทนก็ดีนะครับไอ้อย่างนี้ถือว่าเป็นการครอบครองแทนเจ้าของที่ดินนะครับถ้าเราอยากจะได้สิทธิ์อยากจะแย่งสิทธิ์เขาอะหลักการเดียวกันคือเราต้องบอกกล่าวแสดงเจตนาไปยังเจ้าของดินว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ครอบครองที่ดินแปลงนี้เพื่อท่านแล้วนะจะครอบครองเพื่อตนเองหรือถ้ามาเก็บค่าเช่าก็ไม่จ่ายค่าเช่าโต้แย้งสิทธิ์ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการแย่งการครอบครองนะครับถ้าเป็นที่ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์คือมีสิทธิ์ครอบครองเนี่ยระมัดระวังให้ดีนะครับของที่ดินว่าจะต้องไม่เกิน1ปีเนี่ยเราต้องฟ้องเสียถ้าเกิน1ปีนับจากเขาแย่งเนี่ยเราก็จะเสียสิทธิ์โดยเขาเรียกว่าทำอะไรไม่ได้เลยนะครับทีนี้การคำว่าแย่งการครอบครองเนี่ยเราต้องดูทางกายภาพว่าต้องกระทำกับตัวที่ดินนะครับมันมีบางกรณีที่บุคคลอ้างว่าแย่งการครอบครองโดยนำเจ้างานที่เจ้าที่ทางวัดนะครับไปยื่นคำร้องขอออกนศ.3โดยที่ตัวเองไม่ได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้จริงๆเลยนะครับแต่นำเจ้างานที่ดินเนี่ยนะครับไปทางวัดเพื่อออกโฉนดก็ดีออกนศ.3ก็ดีไอ้อย่างนี้มันถือว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ของเรานะครับแต่ไม่ใช่เป็นการแย่งการครอบครองฉะนั้นถ้าเขาเกิดไปออกโฉนดที่ดินนศ.3เนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้ครอบครองจริงเนี่ยแม้จะเกิน1ปีนะครับเราก็สามารถฟ้องเพิกถอนโฉนดแปลงนี้ได้เพิกถอนนศ.3แปลงนี้ได้เพราะกรณีนี้ไม่ใช่เป็นการแย่งการครอบครองแต่เป็นการละเมิดสิทธิ์และชื่อโฉนดเนี่ยยังทับที่เราอยู่ตลอดมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์เราตลอดมานะครับอายุความก็จะไม่นับนะครับเราก็ฟ้องเพิกถอนได้นะครับและในกรณีนี้เนี่ยแม้ผู้ออกโฉนดจะขายที่ไปบุคคลที่2ที่3ที่4ก็แล้วแต่นะครับบุคคลที่2ที่3ที่4เนี่ยจะอ้างสิทธิ์ว่าตนเองซื้อมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนนะครับและจดเบียนสิทธิ์โดยสุจริตขึ้นต่อสู้เจ้าของที่ดินที่แท้จริงไม่ได้นะครับมันจะต่างกับนะครับกรณีที่เขาครอบครองนะครับเขาครอบครองโดยโฉนดเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับครบ10ปีถือว่าที่ดินโฉนดแปลงเนี้ยจะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ครอบครองส่วนคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยที่มีชื่อในโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับถ้าตัวเองเสียสิทธิ์ไปแล้วนะครับเพราะว่าถูกแย่งครอบครองโดยการครอบครองมาปัดเสียสิทธิ์ไปแล้ววิธีแก้ที่ผมเคยพูดหลายครั้งว่าวิธีแก้เจ้าของที่ดินเนี่ยที่จะแก้ได้ก็คือ1อาจจะจดทะเบียนจำนองให้ราคาใกล้เคียงกับที่ดินหรือไปขายฝากหรือขายขาดเลยนะครับซึ่งกรณีนี้ถ้าผู้ซื้อเขาซื้อโดยสุจริตนะครับเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนสิทธิ์โดยสุจริตไอ้นี้เขาอ้างสิทธิ์ได้อ้างสิทธิ์เหนือผู้ที่ครอบครองปรปักษ์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินนศ.3ไม่ใช่โฉนดที่ดินนะครับถ้ามีการแย่งการครอบครองนะครับแย่งการครอบครอง1ปีเนี่ยแล้วผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับคือไม่ฟ้องคืนมา1ปีเนี่ยไอ้กรณีนี้เนี่ยยังมีแนวรักษาฎีกาเป็น2แนวทางอยู่นะครับแต่ในความคิดเห็นของผมเนี่ยว่ากรณีนี้เนี่ยเมื่อถูกแย่งการครอบครองเนี่ยเจ้าของที่ดินที่มีน.3หรือน.3 ก.เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์พอไม่มีสิทธิ์แล้วเนี่ยจะเอาไปขายจำหน่ายจ่ายโอนผู้ซื้อก็อ้างการซื้อโดยสุจริตมาต่อสู้ผู้แย่งการครอบครองในกรณีรักษาเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะไอ้กรณีนี้มันไม่เข้าเรื่องผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนมันมีถ้ากรณีที่เป็นโฉนดที่ดินแล้วก็ครองปรปักษ์นะครับเจ้าของกรรมสิทธิ์โอนขายบุคคลภายนอกแม้เจ้าของโฉนดที่ดินเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วนะถูกแย่งครอบครองแล้วขายคนนอกสุดสิทธิ์เสียค่าแทนอันนี้เป็นหลักยกเว้นนะครับ ปกติผู้รับโอนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนคือถ้าผู้โอนหมดสิทธิ์แล้วเนี่ยผู้รับโอนก็ไม่ได้สิทธิ์ซื้อไปก็ไม่ได้สิทธิ์แต่ถ้าเป็นการครอบครองมาปักเนี่ยกฎหมายยกเว้นหลักการนี้ให้นะครับว่าคนนอกที่สุดติดเสียค่าตอบแทนก็ได้รับความคุ้มครองผู้ครอบครองมาปักนะครับจะสู้บุคคลนอกไม่ได้แต่ถ้าเป็นน.3 น.3 ก.ส.ค.1 วันนี้นะครับคนซื้อเนี่ยไม่มีสิทธิ์ดีกว่าคนแย่งการครอบครองนะครับหรือในกรณีที่เจ้าของน.ส.3 นะครับคุณแม่มเนี่ยมีน.3 นะครับที่ดินอยู่10ไร่ขายผมมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งมอบการครอบครองให้ผมโดยไม่ได้ไปทำสัญญากันที่สำนักที่ดินเนี่ยนะครับการซื้อขายแบบนี้ก็เป็นโมฆะนะครับเพราะไม่มีเจตนาจดทะเบียนที่สำนักที่แต่กรณีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าสามารถสมบูรณ์ได้ด้วยการส่งมอบการครอบครองฉะนั้นเมื่อคุณแม่มนะครับส่งมอบการครอบครองให้ผมแล้วเนี่ยนะครับน.3 ที่คุณแม่มถืออยู่เนี่ยคุณแม่มก็ไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่มีสิทธิ์แล้วคุณแม่มไปขายนายกนายขอนายงเนี่ยคนนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ดีกับคุณแม่มเพราะไม่ใช่โฉนดที่ดินนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้รับการยกเว้นนะครับไม่ใช่หลักการยกเว้นผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์อยู่กับผู้โอนนะครับการครอบครองเนี่ยนะครับบางทีครอบครองปรปักษ์เนี่ยคนหนึ่งครอบครองมา7ปีและขายสิทธิครอบครองอันเนี้ยสามารถโอนกันได้นะครับสมมติว่าพ่ออยู่มา7ปีนะแย่งที่ก็7ปีแล้วพ่อตายลูกอยู่ต่อมาอีก5ปีเนี่ยเป็น12อันนี้ก็นับช่วงเวลานี้ต่อกันได้นะครับอันนี้ก็ถือว่านับต่อเนื่องกันได้ถ้าเกิน10ปีก็อ้างสิทธิการครอบครองปรปักษ์ได้นะครับทีนี้มันมีกรณีนะครับมีการฟ้องร้องกันระหว่างคดีเนี่ยอย่างกรณีที่สมมติคุณแม่มนะครับมีที่อยู่ผมเข้าไปครอบครองยังไม่ครบ1ปีอ่ะเป็นที่น.3คุณแม่มก็ฟ้องผมนะครับก็สู้คดีกันมาเป็น10ปีอ่ะแต่ผมก็ครอบครองที่ดินแปลงเนี้ยนะครับเป็น10ปีสุดท้ายศาลตัดสินให้คุณแม่มชนะคดีนะครับชนะคดีเสร็จคุณแม่มก็ไม่บังคับคดีผมก็อยู่ต่อมานะครับอยู่ต่อมาพอศาลตัดสินแล้วอยู่ต่อมาอีก3ปีภายหลังคุณแม่มก็มาบังคับคดีผมเนี่ยจะยกอ้างสิทธิ์ว่าผมครอบครองที่ดินแปลงเนี้ยนะครับเพื่อตนเองไม่ได้เพราะระหว่างที่ต่อสู้คดีเนี่ยศาลฎีกาวิจัยว่าเป็นการครอบครองแทนคุณแม่มนะครับและเมื่อผมเป็นฝ่ายแพ้คดีแล้วเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์จะอ้างว่าขอเปลี่ยนเจตนาการยึดถือไปยังคุณแม่มว่าจะครอบครองเพื่อตนเองนะครับถ้าจะอยู่ในระยะเวลาที่คุณแม่มจะบังคับคดีได้เนี่ยนะครับคุณแม่มก็บังคับคดีขับไล่ผมได้อยู่นะครับแต่ถ้าผมอยู่ต่อมาแล้วคุณแม่มไม่ได้ฟ้องไม่ได้บังคับปีเกิน10ปีเนี่ยคุณแม่มจะบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้คุณแม่มจะกลับมาฟ้องใหม่ก็จะเป็นฟ้องซ้ำเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะแต่ว่าก็ถือว่าครอบครองระหว่างที่บังคับดีนั้นถือว่าครอบครองแทนอยู่นะครับแต่ว่าเลยจากนั้นไปเนี่ยคุณแม่มบังคับคดีไม่ได้แล้วไม่บังคับคดีภายใน10ปีเนี่ยเลยจากนั้นไปเนี่ยผมก็ครองแทนคุณแม่มก็จริงแต่คุณแม่มเนี่ยจะมาฟ้องกับไล่ผมอีกไม่ได้เพราะว่าเป็นการฟ้องซ้ำนะครับว่าจะแพ้ทางเทคนิคของกฎหมายก็เป็นได้นะครับ
1: ค่ะ
0: คำคืนนี้ก็คงได้ประมาณนี้กับคุณแม่มครับผม
1: ค่ะซึ่งก็ชัดเจนนะคะในเรื่องของการแย่งการครอบครองที่ดินนะคะซึ่งอาจารย์ก็บรรยายนะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าได้กลับมาพบกันใหม่อาจารย์จะเตรียมเรื่องแล้วก็ประเด็นดีๆในเรื่องของภาษากฎหมายไว้ให้ค่ำคืนนี้ต้องลากันแล้วค่ะอาจารย์ขา
0: ครับก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกท่านให้โชคดีกับทุกคนนะครับสวัสดีมีชัยครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
4: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทันข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้

0: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
4: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 2 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บ

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันที

0: ค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you.
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM

0: ็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTE

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของเช้าวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมพ.ศ. 2569นะคะก็22ปีแล้วเนาะลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะแต่ตอนนี้เนอะอะไรๆมันก็ปล่อยไม่น่าจะได้หรอกค่ะนะหลายๆอย่างนะปูก็ไม่รู้นะแต่ปูว่าไม่น่าจะได้นะปล่อยมันปล่อยวางไม่ได้จริงๆเนาะนะคะก็เมื่อวันก่อนนี้ก็ไปงานอะไรอ่ะรันแรงงานแห่งชาติก็โอเคนะอย่างน้อยก็ยังมีแบบว่าผู้คนมากมายที่แบบว่ามาให้กำลังใจนักร้องกันแบบว่าตัวเป็นๆที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าหลังๆเนี่ยนะคะคือด้วยความที่บางทีแบบว่าเขาอาจจะเจอนักร้องได้ง่ายอะไรเงี้ยตามที่ต่างๆหรือว่าได้ฟังเพลงได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะหลังๆก็เลยรู้สึกเหมือนกับคนจะแบบว่าหายไปแล้วก็ยังมีเขาเรียกอะไรแฟนคลับเหนียวแน่นเยอะมากบางทีบางคนที่แบบว่าอ๋อคนนี้เองที่โทรบ่อยๆได้ยินเสียงอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้ามาพูดคุยด้วยว่าเออเนี่ยเขาเป็นคนที่โทรเข้ามาบ่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็ดีสนุกดีอ่ะปูซีเดียงเลยคือด้วยความที่ขึ้นไปเต้นกับคุณต่ายอรทัยค่ะดิฉันเต้นไปเต้นมาขาเดียงขาเจ็บอยู่แล้วไงปรากฏโอ้ยเดียงมา2วันแล้วเนี่ยมาข่าวกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะให้ส่องดวงแต่ว่าโทรไม่ติดหรือว่าโทรไม่ทันหรืออะไรก็ตามฝาก SMS ไว้ที่4689400นะคะ4689400อย่างเงี้ยชื่อวัดเนี่ยเขียนมาอย่างนี้ดีมากเลยชื่อวัดเกิด7ธันวาคม21วันพฤหัสจะบอกมาก็ได้ว่าเกิด6โมงเช้าเพราะบางคนเกิดวันพุธเนาะอย่างเงี้ยบอกมาเลยถ้าจะให้ดีน่าจะเขียนมาสักหน่อยว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะคะแต่อันเนี้ยอ่ะ48ปีนี้เข้า 48หน้าที่การงานเนี่ยไม่ได้ดังใจปรารถนาเลยแล้วก็น่าจะมีแต่ปัญหานะคะแล้วไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของงานอย่างเดียวนะคะมีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องที่บ้านเรื่องอะไรอย่างงี้คือมันเป็น

หาสองอย่างผสมกันมันทำให้บางทีก็แยกกันไม่ออกนะคะก็ต้องมีสติให้มากไม่งั้นเราแยกไม่ออกแล้ววุ่นวายสุดๆเลยนะคะอ่ะมาดูข่าวกันบ้างแหมคืออากาศร้อนบางพื้นที่เนี่ยโอเคว่ามีเขาเรียกอะไรนะมีพายุฤดูร้อนนะคะมีพายุฤดูร้อนก็ยังมีฝนมีอะไรบ้างนะเบาๆช่ำๆให้หายร้อนแต่บางที่ยังร้อนอยู่ปรากฏว่าพบร่างพระธุดงค์ค่ะระดับนักธรรมโทเลยนะท่านมรณภาพในเต็นท์พักแรมตำรวจก็ไปตรวจสอบเอ๊ะก็ไม่ได้โดนทุสร้ายอะไรนี่หว่านะคะสภ.สารภีที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะรับแจ้งเหตุมีพระธุดงค์มรณภาพริมถนนซูเปอร์ไฮเวย์ฝั่งขาออกเมืองนะคะก็ได้พบร่างพระบุญธรรมอายุ75แล้วค่ะท่านมรณภาพในเต็นท์พักแรมโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่ได้พบร่องรอยของการถูกทำร้ายหรือต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นนะคะคนที่เจอเนี่ยบอกว่าคือพระที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะก็มาธุดงค์มาอาศัยบริเวณเนี้ยมานั่งทำสมาธิอยู่แต่ว่าจู่ๆทำไมก็ไม่รู้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเพราะอากาศร้อนอบอ้าวแล้วอย่าลืมว่าที่เชียงใหม่นะคะไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวนะฝุ่นตลบอากาศเนี่ยมันปิดเนาะเพราะถึงแม้จะมีฝนตกแต่เขาบอกว่าก่อนฝนจะตกส่วนใหญ่มันจะอ้าวใช่ไหมที่บอกโอ๊ยอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวฝนจะมาอะไรเงี้ยน่ะก็อาจจะทำให้ท่านเนี่ยนะคะ เกิดความร้อนแล้วก็ไม่รู้ว่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมาเล่าให้ฟังหนึ่งนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยสองคือเราอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ออกไปปักกดอยู่แถวอยู่ที่กลางแจ้งหรือในที่มันร้อนเนี่ยก็อันตรายเพราะอะไรรู้ไหมบางทีลมมันไม่เข้าบ้านไงลมมันไม่เข้าบ้านมันก็ร้อนอบอ้าวไงก็มีโอกาสนะคะที่จะสตกโดยไม่รู้ด้วยอ่ะทีนี้จะบอกว่าวิธีคือง่ายมากประหยัดเขาบอกประหยัดแอร์นะคะประหยัดไฟด้วยถ้าจะเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ไหวเพราะยิ่งเปิดแอร์เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะร้อนตามไปด้วยเพราะว่าอะไรปะไอคอมเพรสเซอร์แอร์มันก็พ่นออกมานะความร้อนอ่ะคนอื่นก็โอ้โหหนักเลยนะไออากาศมันก็จะร้อนวิธีคือให้เปิดหน้าต่างกับประตูให้มันตรงกันแน่อย่าไปฟังไอฮวงจุ้ยที่แบบอุ้ยหน้าต่างประตูตรงกันเดี๋ยวเงินออกเออไม่ต้องหรอกเอาลมให้มันเข้าๆออกๆดีกว่านะคะเราจะได้ไม่ร้อนหน้าต่างกับประตูหรือหน้าต่างกับหน้าต่างหรืออะไรก็ได้ค่ะที่พอเราเปิดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเข้าแล้วก็มีออกคือลมเนี่ยมันต้องมีเข้าและออกแต่ถ้าสมมุติเราเปิดแต่หน้าต่างอย่างเดียวหรือประตูอย่างเดียวเนี่ยลมมันไม่เข้าลมมันไม่เข้าเพราะมันไม่มีทางออกนะฮะเราก็จะร้อนแล้วก็อบอ้าวเปิดพัดลมเนี่ยแทนที่จะแบบว่าเย็นๆมันก็จะกลายเป็นแบบว่าลมร้อนๆนะไม่ได้มีความสุขเลยนอนก็ไม่หลับเนาะอ่ะมา022481366นะคะ3เพลงเดี๋ยวรับ3สายพอน้องกวางรับโทรศัพท์กรุณาปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ

0: โอเควันเดือนปีเกิดค่ะ
1: เกิดวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2530ค่ะ
0: วันอาทิตย์30ปีนี้เท่ากับอายุเข้า38เข้า39 38เต็มเน
1: า
0: ะ
1: จ
0: ้
1: า
0: อ้าวอยากรู้เรื่องอะไรล่ะจ๊ะ
1: อยากรู้ทุกเรื่องค่ะสุขภาพโชคลาภ
0: สงสัยจะได้แค่สุขภาพมั้งเนี่ย
1: โชคลาภไม่มีเหรอคะพี่ปู
0: โอ้โหเกิดมาเพื่อทำงานนี่ เกิดกี่โมงรู้ตัวเองเปล่า
1: ตอนตีสี่ครึ่งหัวรุ่งอะค่ะ
0: ตีสี่ครึ่งหัวรุ่งเนาะตีสี่โอ้โหเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเสาหลักซะด้วยเสาหลักเป็นลูกคนเล็กเหรอแต่ทำไมเป็นเสาหลัก
1: ไม่ค่ะไม่ใช่ลูกคนเล็กค่ะ
0: เป็นลูกคนไม่ใช่คนโตเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: แต่ทำไมเป็นเสาหลักเหมือนกับเราตอนเด็กๆเราเหมือนลูกคนเล็กเลยใครๆก็หรือเหมือนจะเป็นลูกคนเล็กสุดท้ายก็มีน้องต่อมาอีก
1: ค่ะเป็นลูกคนที่สามค่ะ
0: แล้วมีพี่น้องกี่คน
1: มีพี่น้องทั้งหมด4คน
0: น่ะตอนแรกกะว่าจะเป็นคนเล็กแล้วดันมีไอ้น้องคนเล็กต่อมา
1: อ๋อค่ะ
0: แต่เราอ่ะเหมือนเสาหลักอ่ะเหมือนแบบว่าเราต้องคอยดูแลหลายคน
1: ค่ะแล้วเรื่องครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะพี
0: ่ก็นี่ไงให้ครอบครัวดีไงเราก็ต้องเป็นเสาหลักอยู่ดีสุดท้าย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้ระวังเรื่องหายใจนี่แหละเราอ่ะบางทีเรากระหม่อมบางเขาเรียกอะไรกระหม่อมบางแล้วก็หัวเข่าไม่ดีข้อเคอขาอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีเดินระวังล้มแล้วก็เรื่องของมดลูก
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือสุขภาพเรานะส่วนเรื่องโชคลาภยังเราต้องทำมาหากินไปก่อนแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็ยังพอมีหมุนได้บ้าง
1: ค่ะ
0: ดีกว่าที่ผ่านมานี่หมุนไม่ไปเลย
1: ค่ะใช่ค่ะพี่สองปีก่อนเหมือนจะตายเลย
0: หมุนไม่ไปเลยลำบากอยู่แล้วเราก็ต้องคอยคนนู้นคนนี้ก็มาพึ่งเราอยู่นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: อ่ะก็ต้องอึดอดทนไปล่ะทำไงล่ะแต่ว่าเป็นคนอดทนเป็นคนอึดดีทั้งที่ไม่อยากอึดเลยอยากจะร้องไห้ทุกวันแต่เราก็ต้องอดทน
1: ค่ะพี่
0: อ่ะสู้ๆกันต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
2: ค่ะนินค่ะ
0: ชื่อนินอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ที่คลอง4ค่ะ
0: อยู่คลอง4มาวันเดือนปีเกิด
2: วันเดือนปีเกิดวันที่12ธันวาคม2521ค่ะ
0: 12ธันวาคม21
2: ชื่อนิน
0: เพิ่งจะโอเคเนี่ยโหชีวิตนี่แบบโหเก่งอ่ะเก่งไงผ่านอะไรมันเยอะแยะมากเลยอ่ะเก่งแค่อายุ47เองเนาะอยากรู้เรื่องอะไรจ๊ะ
2: ก็เรื่องการงานค่ะ
0: มันเริ่มดีแล้วอ่ะหลายๆอย่างอ่ะก่อนหน้านี้แย่มากแย่มา 2-3 ปีเลยอ่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
2: แล้วมันจะดียั่งยืนไหมคะหรือว่า
0: ไม่ยั่งยืนหรอกคนเรามันจะมีแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นแต่ปีนี้ถือว่าโอเคเกิดกี่โมงล่ะ
2: ช่วงเย็นน่าจะประมาณ5โมงค
0: ่
2: ะ
0: 5โมงเย็นเนาะโอ้ไม่เป็นไรหรอกทำมาหากินไปเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งอยู่แล้ว
2: แต่พอไปได้เนาะอันนี
0: ้มันต้องไปได้มันต้องไปได้คือเราอ่ะเขาเรียกว่าเป็นคนที่กระเสือกกระสนดิ้นรนมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยแหละ เพื่อจะได้มีชีวิตเราอ่ะดิ้นรนตั้งแต่อยู่ในท้องเลยว่ากูจะมีชีวิตอยู่กูจะมีชีวิตอยู่นะอย่างนั้นเลยก็ตอนนี้เราก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปไม่ว่าจะทำเขาเรียกแหละทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดซึ่งเราทำได้เพราะเราเป็นคนฉลาดจนบางครั้งพูดกับใครไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราพูดเร็วมากเขาฟังไม่ทันปีนี้ดีแล้วค่ะเดี๋ยวปีหน้าเก็บสตังค์ไว้ปีหน้าเหมือนต้องใช้เงิน
2: ต้องใช้เง
0: ินด้วยนะใช่ใช้กับคนในครอบครัวนี่แหละซึ่งเราไม่ได้อยากใช้แต่มันต้องใช้มีความจำเป็นต้องใช้

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
1: ชื่อฝนค่ะ
0: ชื่อฝนอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่จังหวัดตรังค่ะ
0: อยู่ตรังอยู่ในเมืองหรือนอกเมือง
1: อยู่นอกเมืองค่ะ

0: ายปีนี้แหละเดี๋ยวก็รู้จ้ะ
1: แล้วเรื่องสุขภาพ
0: สุขภาพให้ระวังในชีวิตยังไงก็ต้องมีหักว่างละแล้วก็ระวังมือเท้าชาปวดท้องบ่อยๆคือชอบแบบว่าปวดเล็กปวดน้อยเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องผูกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ปวดท้องบ่อย
1: ๆ
0: แล้วก็ปวดหลังแล้วก็หายใจเหมือนไม่ค่อยเต็มอิ่มแต่ก็อ่ะมันชินประมาณนี้ค่ะเราอ่ะไม่เป็นน่ะจะไม่เป็นเลยเป็นน่ะจะเป็นมาก
1: ใช
0: ่อ่ะสู้ๆค่ะ
1: ใช่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: มาฮัลโหล
2: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
0: ชื่อเล่นครับ
2: ชื่อมิตรครับ
0: ชื่อมิตรมิตรมิตรจริงๆใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่มิตรฉะชื่อมิตร
2: มิตรแท้ครับ
0: โอเคโอเคค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: เกิดวันที่10กันยาครับ
0: ค่ะ
2: ตอบ2511ครับ
0: ค่ะวันอะไรเอ่ย
2: วันอาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์ปีนี้เท่ากับ58 58 58แหม58นี่คืออ้าวนี่ก็โอเคอยู
2: ่ครับ
0: แต่ว่ายังไม่โอเคเต็มที่เพราะว่าเกิดกันยาเพราะฉะนั้นประมาณสักสิงหากรกฎาสิงหาถึงจะเห็นผลนะคะ
2: ครับ
0: ว่ามันดีขึ้นว่า
2: คือว่าผมป่วยอยู่เป็นมะเร็ง
0: ค่ะ
2: ผมก็อยากจะรู้ว่า
0: ท้องในลำไส
2: ้ครับ
0: ช่องท้องใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ไม่หายหรอกแต่มันอาจจะค่อยยังชั่วมันไม่มีทางหายแต่ว่ามันอาจจะหยุดหรือมันอาจจะค่อยยังชั่ว
2: ครับ
0: เกิดกี่โมงรู้ไหมฮะ
2: ไม่รู้ครับ
0: โอเคค่ะเพราะว่าในดวงเนี่ยคือสามารถที่จะสงบได้ด้วยตัวเองด้วยนะสมมติเกิดสมมติว่าไม่ได้ไปคีโมอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเกิดไปรักษาทางเลือกสมมตินะแล้วเขาให้ฝึกสมาธิให้สงบให้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่กินเนื้อสัตว์สมมติ
2: ครับ
0: อยู่ในพวงของการนั่งปฏิบัติเนี่ย
2: ครับ
0: หยุดเลยนะมะเร็งหยุดเลยนะ
2: นะครับ
0: แต่เราต้องทำได้ด้วยตัวเองสามารถแต่ถ้าไม่สามารถก็ต้องคีโมไป
2: ครับ
0: ตัดไปยังใช่ไหมคะ
2: ตัดไปแล้วครับผ่าตัดไปแล้วก็ตัดลำไส้ไปครับ
0: แล้วมีโอกาสที่มันหยุดแต่มันไม่ได้แปลว่าหายไปอ่ะ
2: ครับผมเพราะตอนนี้ผมทั้งเหนื่อยทั้งหอบแล้วก็อ้วกด้วยแทบทุกคืนครับ
0: มันแค่ค่อยยังชั่วแต่มันยังไม่ดีเพราะว่าเดือนเกิดเดือนกันยาต้องรอไปทางแถวๆนั้นหน่อยแถวเมื่อกี้บอกเลยนะสิงหากรกฎาคมสิงหาค่ะมันอาจจะเห็นว่าค่อยยังชั่วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันยังไม่ดีแต่ว่าก่อนหน้านี้แย่หนักกว่านี้อีกไอ้อ้วกเอิกเวียนหัวอะไรสารพัดเนี่ยมันมวนท้องแล้วมันก็เลยทำให้เป็นแบบนี
2: ้ก็คือนอนไม่ได้เลยครับคือนอนมันจุกอยู่ที่คอแล้วก็ต้องตื่นมานั่ง
0: แล้วหมอว่าไงคะ
2: หมอเขาบอกว่าเป็นที่ว่าตัดลำไส้ไปแล้วทำให้กระเพาะผมแฟบแล้วเวลากินอะไรเข้าไปอ่ะมันจะลงกระเพาะ
0: อ๋ออ๋ออ๋ออ่ะใช่เหมือนคนที่เขาตัดกระเพาะลดความอ้วนอ่ะตอนนี้ก็หนักหนานานด้วยกินได้แต่นิดเดียวเองแล้วนิดๆหน่อยๆก็ต้องออกมันขย้อนออกหมดเลย
2: ใช่ครับ
0: ก็ต้องอดทน
2: ครับแล้วผมอยากจะรู้ว่างานผมจะทำอยู่ได้ต่อถึงเกษียณไหมครับว่าผมจะป่วยเป็นอย่าง
0: นี้จริงจริงจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราอะเดี๋ยวหยุดหรือไม่ก็ ทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยแต่ว่าเดี๋ยวพอผ่านเดือนเกิดเราไปแล้วเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเราก็จะทำงานได้เต็มร้อยอีกอย่างนึงคือเหมือนกับหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่เขาก็เมตตาเราอยู่เขาสงสาร
2: ครับ
0: เขาก็เลยให้เราทำงานอยู
2: ่ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ถูกเลยครับ
0: อีก2ปีเองเขาก็คงให้แหละ
2: ครับ
0: ไม่ต้อง
2: ขอเป็นงั้นผมไม่ได้ประคองตัวไปหาหมอไป
0: ประคองไปก่อนค่ะประคองไปก่อน
2: ครั้งมันปวดท้องแล้วก็โอ้โหปวดรุนแรงมากอะไรมาก
0: ค่ะค่ะ
2: เขาก็เข้าใจกันอะไรกัน
0: ค่ะ ยังได้อยู่ยังได้อยู่เพราะว่าเราก็อยู่ในเราเป็นคนกตัญญูอย่างนี
2: ้ครับ
0: พอเป็นคนกตัญญูเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะส่งผลให้เราอย่างน้อยจากหนักเป็นเบา
2: ครับ
0: ค่ะนะคะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เอาละจ้า

0: คน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E ส้นเท้าตาขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
12: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

อืมนะคะอ่ะอยากจะเตือนสำหรับใครที่บางทีแบบว่าเอาลูกไปเรียนเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีโรงเรียนเขาเรียกโรงเรียนเรียนพิเศษอะไรเงี้ยนะที่เป็นแบบว่าเราไม่รู้เลยว่ามันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะแต่นี่เกิดขึ้นที่เกาะพะงันเนาะเขาไปบุกทลายเนสซอรี่เถื่อนนะแฝงเปิดโรงเรียนนอกระบบเต็มรูปแบบปรากฏเก็บค่าเทอมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีพะงันเนี่ยพร้อมกับสภ.เกาะพะงันค่ะเขานะครับไปจัดการปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ปรากฏว่าไปตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะว่ามีเบาะแสว่าที่เนี่ยดำเนินกิจการไม่ตรงปกนะไม่ตรงตามใบอนุญาตนะจ๊ะปรากฏว่าไปตรวจสอบเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะอายุ2ถึง6ขวบนะคะไม่เกิน18คนแต่ปรากฏอันนี้คือเขามีใบอนุญาตที่เป็นรับเด็ก2ถึง6ขวบต้องไม่เกิน18คนแต่พอไปถึงปุ๊บอ้าวมีการเปิดสอนนะคะเป็นโรงเรียนนอกระบบเต็มรูปแบบเลยมีห้องเรียนถึง4ระดับชั้นตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึง12ขวบนะคะมีนักเรียนทั้งหมด163คนแน่เปิดเป็นหลักสูตรปีละ3เทอมเก็บค่าเรียนนะคะเทอมละ32,000ต่อคนนะแต่เรียนแค่10โมงถึง3โมงเนี้ยนะคะมีครูต่างชาติมาสอนมีทั้งครูสัญชาติอเมริกาแอฟริกาใต้ฝรั่งเศสแต่เป็นคนต่างด้าวหมดเลยนะหมายถึงว่าไม่ได้รับใบอนุญาตมาทำงานเลยนะแล้วเจ้าของเนี่ยก็เป็นคนต่างชาติค่ะคือคนอิหร่านกับเอสโตเนียแล้วก็มีนอมินีเป็นคนไทยนะเขาก็เลยต้องเข้าไปจัดการค่ะแต่ว่าก็คงเป็นลูกๆหลานๆชาวต่างชาติมาเรียนแล้วก็เป็นคนไทยบ้างนะคะที่ส่งเด็กเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยพูดถึงนะโรงเรียนแบบเนี้ยมันก็ดีแต่ปรากฏว่ามันมีเยอะแล้วมันกลายเป็นว่าไม่ได้รับอนุญาตอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะคะก็น่ากลัวอยู่เนาะเราไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้อะไรได้อะไรไม่ได้เหมือนกับอะไรคือของจริงและอะไรคือ AIปวดหัวจริงๆอ้าวเรามาดูชีวิตเราดีกว่าอันนี้จริงแน่นอนปื๊ป๊าปป๊าปแน่ชื่อเบียร์ครับเกิดวันพฤหัสที่28กุมภาพันธ์28ปีนี้เท่ากับอายุ28เท่าไหร่41แล้วนะคะ41วันพฤหัสโชคอย่าพึ่งโสดก็ยังไม่ค่อยมีแค่คนคุยนะคะเรื่องงานเนี่ยให้ระวังเรื่องการตัดสินใจให้ดีอาจจะทำให้เราลำบากใจบ้างนะคะแต่เราก็พอไปได้เกิดวันจันทร์ที่2เดือนพฤศจิกายนนะคะ24

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น.22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
7: ร้อนร้อน

ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

เอาละค่ะมีข่าวดีนะคะสำหรับผู้ประกันตนนะคะก็มีการเพิ่มสิทธิ์ทำฟันเพิ่มวงเงินนะผ่าฟันคุดฟันปลอมถอดได้ฝังรากฟันเทียมนะคะรองรับฟันเทียมทั้งปากเรียกว่าประกันสังคมเนี่ยเขาว่านะจะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่นะสำหรับผู้ประกันตนที่จะผ่าฟันคุดก็ไม่ต้องไปแย่งวงเงินอุดฟันอีกต่อไปแล้วเพราะประกันสังคมเขาจะแยกกระเป๋าให้สามารถเบิกสูงสุดได้ถึง 2,500 บาทต่อซี่โดยผู้ประกันตนเนี่ยจะต้องส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนวันที่จะเข้ารับบริการเพราะฉะนั้นถ้าเรานะคะส่งอย่างปีนี้ปูไม่ได้ส่งแหละเพราะว่าคำนวณไปคำนวณมาสุดท้ายเราก็ใช้ประกันชีวิตของเราน่ะเราก็เลยไม่ส่งแล้วจริงๆมีนะผู้ประกันตนเนี่ยนะคะแต่ถ้าเราส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนนะคะก็คือผ่านคือเราอะส่งมาประมาณเป็นปีกว่าแล้วอะเอาเรียกว่าเลยปีอะเราก็น่าจะได้และมีผู้ประกันตนที่อาจจะออกจากงานนะคะก็คือออกจากงานเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ทำฟันคุ้มครองต่อเนื่องไม่เกิน6เดือนนะคะอย่างคนที่เขาออกไปอย่างตอนเนี้ยออกไปเดือนเมษาเนี่ยก็ไปอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยยังทำได้อยู่นะคะยังมีสิทธิ์ทำฟันอยู่ถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนเนี่ยนะคะถ้าโรงพยาบาลเอกชนคลินิกเนี่ยยังคงวงเงิน900บาทนะคะแต่รัฐเนี่ยเพิ่มให้ครอบคลุมไปถึงเกลารากฟันและการแต่งกระดูกด้วยส่วนการผ่าฟันคุดเนี่ยเดิมสมมุติ900นะคะ900บาทต่อปีเนี่ยแล้วถ้าผ่าซี่ละ 2,500 บาทเนี่ยเราก็ต้องจ่ายส่วนต่างใช่ไหมสิทธิใหม่เขาบอกว่าไม่ปนแล้ว900บาทนี่อาจจะไปทำอย่างอื่นส่วนถ้าจะผ่า 2,500 เนี่ยอาจจะได้อย่างนี้นะคะก็ลองไปศึกษาดูนะคะหรือลากฟันเทียมฟันปลอมก่อนดีกว่าฟันปลอมนะคะสิทธิเนี่ยคือ 1,500 ถึง 6,000 และค่าซ่อมฟันปลอม900บาทต่อครั้งลองไปศึกษาดูนะลองไปถามดูอ่ะเพราะเขาบอกว่าเขาจะให้สิทธิใหม่สำหรับผู้ประกันตนที่ใช้บริการนอกเหนือจากสถานพยาบาลคู่สัญญากับประกันต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปขอคืนนะตามหลักเกณฑ์เขาแต่ถ้าสมมติว่าไปที่เขารับนะที่เขารับประกันสังคมโอเคเราอาจจะทำฟรีหรืออาจจะเพิ่มเงินนิดหน่อยเพราะเขาจะปรับนะวงเงินเพิ่มขึ้นลองไปศึกษาดูนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนเนาะจะได้รู้สึกว่าช่วยอะไรเราบ้างอะไรเงี้ยนะคะครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเงี้ยแต่ว่าหลายๆอย่างต้องถามดีๆนะเพราะว่าบางทีเขาโรงพยาบาลรัฐเงี้ยครอบคลุมจริงแต่ยกเว้นคลินิกนอกเวลาเขาไม่จ่ายเงี้ยหรือว่าคลินิกบางที่เขาก็ไม่เอาเพราะเวลาเขาเบิกจากสังประกันสังคมเขาก็ลำบากเบิกเนาะก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเอามาเรามาส่องดวงดูที่4689400กันหน่อยนะคะน่ะจอนเกิดวันพุธที่29สิงหา16ถามเรื่องหนี้สินนะคะเกิดตอน9โมงนะแต่เรานี่ทำมาหากินเราฉลาดนะแล้วก็ทำมาหากินได้เก่งมากเพราะเราต้องเป็นเสาหลักเนี่ยเป็นเสาหลักตามนี้เลยนะเราอะต้องเป็นเสาหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทนทำไปพุธเช้าใช่ไหม53พุธเช้านี่สินยังไม่หมดจ้ะต้องทนต้องอดทนกัดฟันไปนะชื่อนี้เกิดวันที่9วันอาทิตย์ที่9ธันวาคม22 8โมง22เท่ากับ46เข้า47 46วันอาทิตย์ความรักเนี่ยถ้ามีอยู่แล้วก็เหมือนกับห่างๆกันเพราะไม่ค่อยมีเวลาให้กัน
ถ้าไม่มียังโสดไปเลยนะคะส่วนโชคลาภไม่ต้องถามทำมาหากินกันไปเถอะชื่อจุ๋มเกิดวันจันทร์ที่8พฤศจิกายน19ครอบครัวค้าขายดีไหมสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพเนี่ยก็แค่ระวังเรื่องปวดหัวกับเรื่องมดลูกนะคะแถวๆเนี้ยมดลูกนะปีนี้19เท่ากับอายุ50พอดีใช่ไหมอายุ50พอดีก็ไม่มีอะไรมากแค่หมุนเงินพอประมาณค้าขายพอได้แต่ก็ยังไม่ดีมากค่ะนะคะเอาละ2เพลง022481366ขอกลางดาวมาแล้วก็จัดให้นะจ๊ะ

0: นะคะขอบคุณนะคะเขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้เพราะว่าเห็นเข่าแย่ไหมหายไวๆนะคะมันไม่หายนะสิถามปวดเข่ามากไหมปวดมากเลยค่ะนะคะขอบคุณมากที่ให้กำลังใจมันไม่หายแต่ว่าเนี่ยพยายามที่จะเขาเรียกกายภาพบำบัดตัวเองเพื่อให้มันขยับได้และไม่ปวดมากไม่งั้นนอนนะโอ้ปวดมากๆเลยสวัสดีค่ะฮัลโหล
1: ครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: ชื่อยงครับ
0: ชื่อยง
1: อยู่โคราชครับผม
0: โคราชนะคะวันเดือนปีเกิดค่ะ
1: 2509วันที่13กันยา
0: 13กันยา09วันอะไรเอ่ย
1: วันอังคารตอนบ่ายครับผม
0: วันอังคารตอนบ่ายอ่ะ
1: ครับ
0: ปีนี้ก็เกือบดีแล้วแต่ก็ยังไม่ดีหรอก
1: ครับผม
0: ฮะอยากรู้เรื่อง
1: อยากรู้เรื่องอันดับใหญ่ก็คือสุขภาพครับผม
0: โอ้สุขภาพนี่ระวังปวดท้องไม่ดีค่ะแข้งขามือเท้าชาตะคริวกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับครับแล้วมีโอกาสจะดีขึ้นไหมครับ
0: ไม่เอาแค่แบบบรรเทาดีค่ะมันยังไม่ดีขนาดนั้นพอดีปีนี้เป็นปีที่เชื่อไหมคนปีม้าเนี่ยมักจะเจอเรื่องนี้นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเรียกอะไรนะต่อมลูกหมากก็ต้องระวังต่อมลูกหมากระวังท้องไส้ระวังมือเท้าชาระวังเรื่องของสุขภาพนะคะ
1: ครับคร
0: ับ
1: แล้วจะมีโชคมีลาภไหมครับ
0: เกิดมานี่เพื่อทำมาหากินต้องตื่นแต่เช้าไม่ได้อยากตื่นเลยขี้เกียจสุดๆก็ต้องตื่นแต่เช้า
1: ครับครับ
0: เปิดกี่โมงรู้ไหมคะ
1: ประมาณบ่ายสามครับผม
0: บ่ายสามน่ะนั่นแหละอยากจะขี้เกียจก็ไม่ได้ต้องทำ
1: เกิดวันเดียวกับท่านหนูนะครับเนี่ยแต่ท่านหนูท่านรวยแต่ผมนั่นไม่เห็นรวยคือท่านหนูเลย
0: โอ้แต่นี่ขนาดเราไม่ได้เป็นคนอยู่นิ่งเลยเนาะทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะ
1: ครับครับครับ
0: ไม่หรอก
1: แล้วมีลูกมีหลานนี่จะได้มีคนเขาดูแลไหมครับตอนทำหาหากินไม่ได้เนี่ย
0: โอ้โห
1: จะได้พึ่งใครไหมครับ
0: พึ่งตัวเองเถอะอย่าให้เขามาพึ่งเราเลย
1: โอ้โห
0: บอกเลยว่าพึ่งตัวเองเถอะอย่าให้เขามาพึ่งเราดีที่สุด
1: โอเคครับ
0: คือเราอ่ะจะคิดไปพึ่งเขาอ่ะก็ยากเพราะฉะนั้นอยากให้มันมาพึ่งเราอ่ะดีที่สุด
1: โอ้ครับโอ้ครับ
0: ครับโชคดีครับ
1: โอเคครับขอบคุณครับพี่
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ไม่มีอ๋อยังไม่มีนะคะก็จะบอกว่าโอ้โหตอนคืนนะนอนนะโอ้ยปวดขามากขยับไม่ได้แล้วนอนหงายอย่างเดียวว่าขอบคุณค่ะบางปามันไม่หายอ่ะเขาเรียกว่าเข่าเสื่อมมันหายไม่ได้ยังไงทุกคนต้องเป็นแต่เป็นเร็วเป็นช้าเท่านั้นแหละจ้ะดิฉันน่ะดันเป็นเร็วเพราะว่าดิฉันน่ะไปวิ่งมากมันก็เลยใช้เข่ามากก็เลยเป็นเร็วหน่อยนะคะขอบคุณค่ะอ่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อจะดูให้ลูกค่ะ
0: ชื่อเล่นของตัวเองค่ะ
2: ชื่อเล่นตัวเองชื่อน้อยค่ะ
0: ชื่อน้อยแล้วน้อยอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่อุดรค่ะบ้านผือค่ะ
0: อยู่อุดรเนาะลูกจะลูกผู้หญิงผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
0: ชื่อเล่น
2: ชื่อเล่นชื่อพีมค่ะ
0: น้องพีก
2: น้องฟิล์มค่ะ
0: น้องฟิล์ม
2: ค่ะ
0: ฟิล์มน้องฟิล์มน้องฟิล์มวันเดือนปีเกิดน้องฟิล์ม
2: น้องฟิล์มเกิดวันที่11วันเดือนตุลาแล้วก็วันที่11ตุลา52ค่ะ
0: 52เกิดกี่โมง
2: ตอนเย็นค่ะจำไม่ได้ตอนช่วงประมาณ2-3 ทุ่มนี่แหละค่ะ
0: ลูกใครเนี่ย
2: ลูกหนูนี่แหละค่ะ เป็นจำมันที่ลืมค่ะประมาณ3ทุ่มหรือ4ทุ่มนี่แหละค่ะ
0: อ๋อ3 4ทุ่ม
2: ค่ะ
0: 52เหรอเดี๋ยวนะปี52เหรอเดี๋ยว4 7 8 9 10 11 12 52ตอน4ทุ่มตอน4ทุ่มประมาณเนื้อ 3-4 ทุ่มเนาะ
2: ค่ะ
0: โอ้ยมันจะทำอะไรเป็นเนี่ยแม่รักมากเหลือเกินเกิดวันเสาร์ใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แม่นี่แบบว่าอะไรก็ห่วงมันตลอดเวลาเลยจริงๆอ่ะเด็กคนเนี้ยมันเป็นคนชอบอยู่บ้านนะมันไม่ชอบไปไหนหรอกติดที
2: ่
0: ติดแม่ เออปีนี้เท่าไหร่52นี่เท่ากับ17
2: ค่ะ
0: 17อ่ะเดี๋ยวก็ดีแล้วเดี๋ยวก็ฟังเราแล้วเพราะตอนนี้ไม่ฟังเลยไง
2: ค่ะ
0: คือไม่ฟังเลยไงชีวิตเนี่ยไม่ฟังเลยไงไม่รู้จะเถียงหรืออะไรคือเหมือนกับดื้อดื้อเงียบมั้ง
2: คร
0: ับครับครับแต่ไม่ทำอะไรเงี้ย
2: อ๋อค่ะ
0: ครับครับครับไม่ทำครับครับครับไม่ทำนิ่งนิ่งทำมึนทำมึน
2: ค่ะ
0: ไอเนี่ยมันชอบทำมึนเวลามันทำอะไรผิดมันจะทำมึนตีมึน
2: ค่ะเด็กอยากรู้ว่าเขาเป็นโรคประจำตัวจะหายไหมคะ
0: โรคประจำตัวพวกคือหอบป่ะล่ะเพราะว่าหายใจลำบากหรือหลังไม่ดี
2: นี่ไม่ใช่ค่ะเป็นเกลือแร่ต่ำร่างกายของเ
0: องโอ้ยากหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเขายังได้อยู่นี
2: ่ค่ะก็ทำงานได้เวลาเขาเป็นเขาจะลุกไม่ได้เลยค่ะจะหายไหมคะ
0: ตอนนี้ยังไม่หายแต่อาจจะดีขึ้นในปลายปีนี้มันจะดีขึ้นหมายถึงว่าเขาจะหายใจคล่องขึ้น
2: อ๋อ
0: พอตอนนี้เขาเหมือนเขาหายใจไม่คล่อง
2: อ๋อ
0: เออเขาไม่หวะเขาที่เขาลุกไม่ขึ้นเนี่ยไออะไรต่ำเนี่ยคือเขาหายใจได้ไม่เต็มอิ่มเลย
2: เป็น4 ปีแล้วค่ะไม่หายสักที
0: ดีนะเขาไม่เป็นภูมิแพ้ตัวเองเนี่ย
2: อ๋อหรอคะ
0: กลัวว่าเขาจะเป็นภูมิแพ้ตัวเองจัง
2: อ๋อจะว่าเป็นหวัดติดตลอดเลยค่ะเนี่ย
0: พอดูตามวันเดือนปีเกิดแล้วอะ
2: อ๋อ
0: มีเขาเรียกอะไรนะมีญาติพี่น้องครอบครัวสายตรงปู่ย่าตายายเนี่ยมีเป็นโรคร้ายไหมคะ
2: ก็ไม่มีค่ะเป็นเบาหวานอะไรนี่แหละค่ะเป็นเบาหวาน
0: ไม่มีโรคร้ายเนาะ
2: ค่ะ
0: โอเคถ้าไม่มีโรคร้ายก็ไม่มีอะไร
2: ค่ะ
0: ไอ้นี่มันมา
2: พึ่งได้นะคะวันข้างหน้า
0: พึ่งได้ตรงไหนรู้ไหมมันเป็นคนกตัญญูแล้วมันไม่ไปไหนมันชอบอยู่บ้านชอบอยู่กับแม
2: ่ก็ค
0: ่
2: ะ
0: รักบางอย่างน้อยเราก็ชื่นใจอะ
2: ค่ะ
0: นะ
2: ขอบคุณค่ะแล้วขอดูอีกคนได้ไหมคะ
0: ใครอ่ะ
2: คนเล็กอะค
0: ่
2: ะ
0: ให้ไวเลยเร็ว
2: คุณน้องชื่อน้องฟิวค่ะน้องกาฟิวชื่อเกิดเดือนตุลาเหมือนกันแต่54ค่ะวันที่21ตุลาค่ะ54ค่ะ
0: วัน
2: ศุกร์ค่ะ
0: วันศุกร์ปีนี้เท่ากับ15ก็ไม่มีอะไรเสียเงินเสียทองกับมันหน่อยมันอาจจะเสียเงินเสียทองมันหน่อยเพราะมันอะไรก็ไม่รู้ติดเพื่อน
2: ฮะหนักมันจะเสียหนักไหมคะเสียกับเขา
0: ตอนนี้นิดหน่อยหน่อยเราทำได้เรามีจ่ายมันหนักให้มันหนักมองดูให้มันหนักเลือกคบเพื่อนหน่อยเพราะมันชอบมองภาพภายนอกแล้วบางทีก็ไปคบคนไม่ค่อยดีให้เขาเลือกคบเพื่อนหน่อยแต่เราไม่ต้องไปจี้เขาปล่อยเขาเพราะเขาเพื่อนเขามาก่อนเราอยู่แล้วนะจ้าจ้า
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เอาละใครขอกุหลาบมาได้กุหลาบไปเดี๋ยวนั้น

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอยากขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
3: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
10: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
9: ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
10: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
9: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

ะคะคุณอารมณ์บอกว่าเกิดวันอาทิตย์ที่25กันยา09เป็นยังไงบ้างปีนี้ก็น้อยน้อยใจคนรอบข้างนี่แหละค่ะโดยเฉพาะการทำงานนะน้อยใจคนที่ทำงานด้วยไงบอกปวดเข่าปวดอะไรทายาหม่องโหไม่หายค่ะทายาหม่องไม่หายเพราะเข่ามันเสื่อมไปแล้วนะคะบอกว่าเกิดเดือนอะไรนะราศีกรกฎเหรอดีค่ะราศีกรกฎแปลว่าเป็นคนกตัญญูนะคะนี่ตอนนี้นะเรื่องทุเรียนนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะขายกันแบบนะทุเรียนนะทุเรียนปฏิบัติการหมอนทองปูก็อ่านข่าวอะไรวะปฏิบัติการหมอนทองตำรวจค่ะเขาใช้รถทุเรียนแฝงตัวกวาดล้างแก๊งบังดำยึดยาเสพติดแล้วก็ตู้สล็อตแมชชีนโอ้โหบิ๊กจ๋อค่ะบิ๊กจ๋อเขานำทีมบุกทลายนะคะปราบปรามยาเสพติดนะคะด้วยวิธีทุเรียนพ่นพิษคือเขาบอกงี้คือไอ้ตรงเนี้ยเป็นชุมชนหลังโรงเรียนนะคะอยู่ซอยอุดมสุข30บางนาทีนี้เนี่ย

คนจะเข้าจะออกเนี่ยคือด้วยความที่มันมีจุดทางเชื่อมเยอะหลายจุดแหละแล้วก็เป็นชุมชนแออัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเข้าจะออกก็จะมีคนเห็นจะแบบอะไรเงี้ยเอ๊ะทำยังไงนะรู้ว่าชุมชนเนี้ยมีการร้องเรียนมาว่ามีคนมียาเสพติดมีการเล่นการพนันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้นี่เวลาที่จะเข้าไปเนี่ยเขาก็จะระวังคนแปลกหน้าใช่ไหมระวังคนแปลกหน้าแล้วก็สามารถหลบหลีกได้ง่ายตำรวจก็คิดแผนเลยเอาไงดีวะเนี่ยอำพรางเป็นรถขายทุเรียนนะคะก็เลยเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายก็จับได้ค่ะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนแถวนั้นด้วยนะคะก็จับได้ทั้งยาเสพติดทั้งตู้สล็อตบอกว่าเอามาตั้งไว้แล้วก็มีการเขาเรียกอะไรล่ะมีเอามาเล่นพอได้เงินก็มาแบ่งรายได้กันว่างั้นส่วนยาเสพติดเนี่ยก็เอาไว้เสพเองไม่ได้ขายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณพี่ตำรวจเขาก็เลยบอกว่ายังไงก็แจ้งเบาะแสได้นะคะเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยจะได้สร้างสังคมรอบบ้านเราให้ปลอดภัยนะคะสายด่วน1386เอาง่ายๆเลย191ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็สามารถที่จะช่วยชุมชนเรานะเพราะว่าชุมชนจะได้เข้มแข็งเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู4689400กันสักหน่อยนะคะชื่อนีเกิดวันอาทิตย์ที่9ธันวาคม22เอ๊ะทำไมเหมือนเมื่อกี้ที่ฉันพูดไปแล้วอ้าวพูดไปแล้วนี่นานะคะบอกไปแล้วนี่เนาะมาจุ๋มเอ๊ะจุ๋มไปแล้วเนาะอันนี้ละกันเกิดวันจันทร์ที่2พฤศจิกา24 2พฤศจิกา24 24ปีนี้อายุ45เป็นเรื่องเงินอ้าวพูดไปแล้วนี่หว่าขอโทษทีมาเบียร์เลยมาเอ๊ะเบียร์ก็เหมือนจะพูดไปแล้วมาวัดมานะเกิดวันที่1มิถุนา25 44ปีนี้เนาะ44ไม่รู้วันอะไรอีกนะคะแต่เป็นเรื่องของชาวบ้านเรื่องของคนอื่นที่ทำให้เราเนี่ยทุกข์ใจมากกว่านะคะอ้าว SMS หมดซะแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ Facebook ก็แล้วกันนะเมื่อกี้ Facebook ดูไปบ้างนะคะไหนล่ะ Facebook เนาะ Facebook หาก่อนอะไรวันพฤหัสเห็นไปคือทำไม Facebook พอเราหลัดไปปุ๊บมันก็เด้งกลับมาที่เดิมเนอะเนี่ยโอ้แล้วไม่รู้จะทำยังไงพฤหัสเห็นไหมมันเด้งกลับมาที่เดิมมันไม่ไอ้นี่ให้เลยอะเอาวันนี้ละอันนี้ละกันนะคะสมโพธิ์เกิดวันอังคารที่27กรกฎาคม25ปีนี้อายุ44เนาะ44วันอังคารก็ยังไม่มีอะไรแค่ระวังเรื่องการตัดสินใจแล้วก็อาจจะน้อยใจคน รอบข้าง นะคะ เขียนมาว่า8เดือน9ปี22สุขภาพและการเงินนะการเงินเนี่ยไม่รู้จังหวะแต่สุขภาพให้ระวังช่องท้องแล้วก็หลังไม่ดีนะคะหลังไม่ดีนะขอบคุณที่ชมมา59ยังสวยดิฉันจะ60แล้ว อ่ะพี่ปทุมเกิดวันพุธที่27มิถุนา05 05เท่ากับ64เหรอไม่รู้ถ้าพูดกลางวันก็ถือว่าชัยโยถ้าพูดกลางคืนก็ต้องอดทนกันไปนะคะอดทนกันไปถ้าเป็นพูดกลางคืนเนาะนะคะประมาณนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเราลากันด้วยเพลงนะคะที่ขอกันเนี่ยใครคือคนที่ใช่นะคะของน้องนันนะคะจะได้เดี๋ยวนี้เลยอะแล้วก็จะบอกว่าชั่วโมงหน้า Wake Up Thailand นี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวของเด็กๆนะคะลูกเราหัวแหลมหัวแหลมนี่หมายถึงสภาพหัวแหลมหรือว่าหัวแหลมเพราะฉลาดก็ต้องไปฟังใน Wake Up Thailand ช่วงนี้ลากันแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงของเจาะลึกอาเซียนนะคะแล้วก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินดิฉันวีระวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณวิรัติขอกล่าวคำทักทายอรุณสวัสดิ์อีกครั้งค่ะ
2: ครับขออนุญาตต้อนรับสู่วันที่สดใสนะครับกับข่าวที่มากมายนะครับหลายท่านก็ทักทายกันเข้ามานะครับทางช่องทาง Facebook นะครับก็ขออนุญาตเรียนทักทายสักครู่นึงนะครับผมก็มีทั้งคุณสุภชัยนะครับคุณพันนิพานะครับคุณเดชาคุณคณัฐภาคุณอาพรคุณยุทธพงศ์ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ทักทายผ่านเข้ามาทาง Facebook แล้วก็ยังรับฟังข่าวอยู่ด้วยนะครับ
1: อย่างเร็วๆเลยนะคะก็มีคุณพูนสุขมนัสวิวัฒน์ดร.สมบัติแสงสว่างคุณมายุ